0: อาจได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เหนื่อยอ่ะแล้วเราจะต้องเต้นสามชาหรือยังไง
1: เต้นโชว์ปะ
0: ก็พาหัวเราะเนาะน้ำตาเนี่ยมึงเห็นน้ำตากูรินรินข้างๆหรือเปล่าเพื่อน
1: ไม่ต้องเราไปงานกาชาดเราไม่ต้องเต้นโชว์ค่ะเขามีโชว์อยู่แล้วค่ะ
0: เห็นไหมคุยไปคุยมาลืมเอาคลิปเข้าเลยไอ้คลิปยิงปืนนะเธออ่ะพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะพร้อมเปิดหน้าก่อนจ้าเธอทำไมให้มันเบาๆดิเธอคนฟังงงหมด
1: เ
0: ดี๋ยวเขาตกใจเธอไปเรียกแขกแรงเกินน่ะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้แต่งตัวสวยเนาะ3 2 1ไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เหมือนไม่จะไม่ค่อยเข้าปากเพื่อนนะครับเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
0: ทำไมวันนี้เธอใส่ชุดสวยอ่ะดีเจนุ่นวันอังคารนะ
1: อยากให้เพื่อนถาม
0: ทำไมเอาถามความจริงอย่างแท้จริง
1: ไม่บอกเป็นความลับ
0: เดี๋ยวพอตบคว่ำไปนู่นหน่อยเอาความจริงเธอพูดความจริงอย่างแท้จริงให้ดู
1: จะไปช่วยงานกาชาดคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะจัดขึ้นแล้วในอีกไม่กี่วันนี
0: ้เธออย่ามาตลก
1: จริง
0: ๆเธออย่ามาตลกรับประทาน
1: จริงๆเรื่องจริง
0: เธอไปทำหน้าที่อะไรเธอเป็นพิธีกรสาวในงานเหรอ
1: ไม่ได้เป็นพิธีกรสาวปีนี้
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นปีที่แล้วปีนี้เป็นคนอื่นแหละปีนี้เราเป็นแค่อยู่ต้อนรับเฉยๆ
0: เอาเธอเป็นฝ่ายต้อนรับเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: เหมือนสนามบินแล้วมีฝ่ายต้อนรับอย่างนั้นเหรอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้เธอเรื่องทำนะเอาแต่บุรุษว่าแต่บุรุษฉันเป็นแขกผู้ใหญ่แบบเกสอันดับหนึ่งของประเทศ
1: น่ะแนะนำห้องน้ำ
0: เดี๋ยวก่อนเธอมีหน้าที่แนะนำห้องน้ำ
1: ไม่รู
0: ้เอา
1: เราเป็นฝ่ายต้อนรับเราต้องแนะนำได้หมดทุกอย่าง
0: วิธีการแนะนำห้องน้ำเนี่ยต้องมีหลักของมันนะ
1: ยังไงรุ่นพี่สอนหน่อย
0: สมมติว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะอนุเธอเป็นนายกมางานกาชาด
1: มาหลายคนมากผู้หลักผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีก็มา
0: อนุถ้าเธอมาแล้วเธอบอกว่าห้องน้ำไปไหนเธอถามฉัน
1: หมายถึงนี่เป็นแขกใช่ไหม
0: อ้าวฉันเป็นพนักงานฝ่ายต้อนรับ
1: อ๋อน้องน้องห้องน้ำอยู่ไหนคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: กองทัพเรือเป็นกองทัพ
1: ไม่ห้องน้ำเลยหนูห้องน้ำอยู่ไหนพี่รีบเร็ว
0: ๆที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจโปรดไว้ใจกองทัพเรืออย่างแท้จริง
1: พี่ไม่เอาห้องน้ำแล้วค่ะพี่ขอร้านสะดวกซื้อเลย
0: จะเอาแพมเพิร์สเหรอ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เปียกแล้วค่ะไม่ทันแล
0: ้วเธอเป็นฝ่ายต้อนรับงั้นเหรอ
1: น้องมัวแต่แนะนำกองทัพเรืออยู่นานๆพี่ไม่ทันแล้ว
0: ก็ต้องเราก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กองทัพก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำหน้าดีเจน
1: ไม่ต้องสร้างนานฉันจะไปห้องน้ำ
0: จริงเหรอ
1: ร
0: ุ่
1: นพี่นี่ก
0: ็ฉันเป็นรุ่นพี่ที่ไม่ได้เรื่องเลยเหรอ
1: ไม่ได้เรื่องเลย
0: จริงเหรอแล้วเธอมีหน้าที่ตรงนั้นจริงๆเหรอ
1: ยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะไปซ้อม
0: ฉันโกรธมากเลยนะฉันบอกเลยถ้าหากฝ่ายพิธีการของงานกาชาดปีนี้ให้ดีเจนุ่นที่เป็นดีเจสาวอันดับหนึ่งของกองทัพเนี่ยไปเป็นคนบอกดูแลห้องน้ำแล้วเธอฉันว่าเธอไม่เหมาะกับการนำนั้นน่ะอยู่กับการฝ่ายเช็ดฝ่ายถูดีกว่า
1: เช็ดล้างไงล่ะ
0: เช็ดล้างก็ดีกว่าเอ้างานกาชาดเธอบอกหน่อยว่าจะเป็นอะไรยังไงวันไหนบ้างเธอ
1: เดี๋ยวงานกาชาดก็จะมีจัดเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่ซ้อมแล้วก็จะ
0: วันนี้ซ้อมเหรอ
1: ใช่แล้วก็รอบประชาชนเป็นวันที่14แล้วก็รอบจริงวันที่15
0: คุณรู้ฟังรอบประชาชนที่14นะอันนี้15อันนี้ยังเป็นอันเก่าอยู่ขออภัยด้วยส่วนศิลปินมีใครมาบ้างอ้าวเธอรู้ไหมฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน
1: เขาถูกแล้วฉันพูดผิด
0: ทั้งใคร
1: เขาว่าพูดถูกแล้ว วันนี้วันซ้อมวันนี้ซ้อม14พูดวันผิด
0: พูดจริงกับพระรหัสจริงนะ
1: ใช่
0: ฉันร้องเพลงแล้วเธอไม่ตอบฉันอ่ะฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันใครหนูนาแกไม่ฟังเพลงสไตล์ลูกสไตล์สติงเหรอ
1: ฟังเพลงสไตล์ไหนบ้างล่ะทุกวันนี้ดูแต่การ์ตูน
0: คุณปรางทิพย์ก็มาคุณอะไรเนี่ยพี่เนี่ย
2: พี่อะไรคะแกชื่ออะไรหายแล้วฉันลืมเธอมีใครคุณพีรับคุณบิวพีรพัฒน์เธอเคยได้ยินไหมพูดตรงๆเคยฟังไหมเนี่ยก็มา
1: ทำไมเธอได้แต่พูดตรงๆแค่เดียวแหละ
2: อาจจะได้ตอนเดียวนั่นแหละนะแล้วก็มีใครอยากแกเอ๊ะแกชื่อพี่หลังออเคสตราเออพี่หลังน่ะก็มาเหมือนกันเจอเอางานกาชาดปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะเจอแต่เอาความจริงนะฉันแอบเสียใจเรื่องเดียวก็คือเขาไม่ได้เชิญฉันไปร้องเพลงอ่ะจริง
1: ไม่เอาดีกว่าไม่อยากฟัง
2: เชื่อว่า
1: อนุญาตให้ร้องหน้างานได
2: ้คือปกติแล้วรอบประชาชนน่ะคนจะเต็มหมดเลยนะถ้าหากเขามีโปสเตอร์ฉันไปร้องเพลงเธอคิดว่าเต็มกว่าเดิมไหม
1: ไม่มา คนนี้ไม่มาดีกว่า
2: ทำไมอ่ะมาหน่อยสิเอออ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook และพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยดีเจนุ่นดูซิใครทักทายกับเรามาบ้างคะวันนี้คุณผู้ฟังเม้นเข้ามาน้อยมากเลยนะคุณผู้ฟังนะ
1: คุณกฤษดาบอกว่าดีจ้าทุกคนจากศาลายาจ้าผู้สายพินบอกสวัสดียามเช้าค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนและทุกคน
2: ครับคุณนิชาบอกว่าชอบเพลงปอนเปิดรายการมากๆเลยค่ะเพราะมากๆค่ะมรสุมใจไงเขาชอบเขาชอบกันคุณไก่วัดอรุณบอกว่าช่วยด้วยค่ะที่ร้านเสริมสวยไก่วัดอรุณมีงูเหลือมเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวงูเหลือมยังไม่ออกอีกหรอ น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเขาหรือเปล่า เขาอาจจะเลี้ยงไว้ก็ได้นะ
2: ฉันว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงนะคะ
1: คุณประทุมจันงามบอกว่าสาราแดงครึ้มฝนค่ะ
2: ดีเจคุณจักรินบอกว่าดีเจนุ่นสอนการบ้านลูกเสร็จแล้วหรือยังคะจะสอนเสร็จหรือยัง
1: สอนไม่เสร็จโมโหมาก โดนไปหลายตุ๊บตับ
2: เอออ้าวคุณเหมียวสิริวานบอกว่าวันนี้ดีเจนุ่นดูสวยมากๆค่ะดีเจสอนเนี่ยหล่อจังค่ะ
0: เนี่ยเจอเขาว่าฉันก็ว่าฉันอย่างนี
1: ้สวัสดีหลากหลายท่านนะคะที่ทักมาในเช้าวันนี้นะคะหรือว่าใครอยากมาพูดคุยกับเราก็สามารถเข้ามารับชมค่ะภาพผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือได้ค่ะ
2: คุณธิดาเมืองราชบอกว่าดีเจนุ่นใส่ชุดทหารเรือชุดนี้แล้วสวยดีนะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็ยังสวยไม่เท่าดีเจสอนค่ะ
1: ดีเจสอนเขาสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอย
2: งงมากอ่ะ
1: คุณสุทนนะคะสวัสดีดีเจทั้งสองเอกชัยบางบอนอากาศครึ้มแต่เช้ารถติดปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอยู่กับมันให้ได้นะสู้ๆนะคะ
2: น่ารักมากมากพี่ต้นคนนนก็รายงานตัวเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสอนดีเจนุ่นคนสวยคนหล่อค่ะขอบคุณมากๆนะคะเอาในเริ่มมาพูดเยอะ
1: เข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เริ่มมาเยอะกันหลายๆคนบางคนไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยอย่างคุณชรินเนี่ยสุวรรณราภาบอกว่าสวัสดีครับสองท่านฟังทุกเช้าเลยครับนะอุ้ยผู้ชายอ่ะเธอหล่อด้วยอ่ะ
1: อยากให้คุณผู้ฟังแบบหน้าใหม่เนาะทักมาทักทายบ้างหลายคนเนี่ยที่เข้ามาวันนี้มีหลายคนที่เป็นผู้ฟังหน้าใหม่นะ
2: จริง
1: เดี๋ยวจะอ่านให้ครบเลย
2: เ
1: ข้ามานะคะบอกว่าโอ้ยฟังมานานแล้วฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกับเราได้ค่ะสามารถรับชมภาพได้นะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือนะคะ
2: คุณแพซูสกันเนอร์บอกว่าสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนลูกสาวบอกเมื่อวานไม่ได้ยินเสียงคิดถึงดีเจนุ่นมากครับส่วนดีเจสอนได้ยินเสียงทุกวันอยู่แล้วเริ่มรำคาญค่ะเจอไหมเขาเริ
1: ่
2: ม
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวด้วยนะ
2: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรำคาญเสียงฉันแล้วเหรอโทเขาเริ่มคิดถึงเสียงเธอนะ
1: นี่คือเธอมัวแต่ร้องเพลงหรือเปล่า
2: ประมาณ3อัลบั้มอ่ะก็เธอไม่อยู่ฉันก็ร้องเพลงนั่นแหละ
1: เปิดอัลบั้มได้เลยเหรอ
2: ใช่เป็นอัลบั้มได้เลยนะคุณประมากิฟบอกว่าครูกิฟครูก็อ้อมน้อยครึ้มมากค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะ
1: เฮ้ยเธอยังไงเนี่ยเธอไปติดตะกร้าอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยคุณธิดาเขาบอกว่าชอบค่ะทุเรียน5ถุงนะคะ จริงพูดจริง
2: จริงเหรอ
1: จริงคุณเก่งจังเขาก็บอกว่าทุเรียนอะไรนั้นเนี่ย
2: ทุเรียนไม่คือตอนเนี้ยฉันทำโปรเธอฉันทำโปรห่อละ90 บาทท
1: ุเรียนต้มถุงนึงกินเป็ดทุเรียนเหรอ
2: ทุเรียนต้มเหรอตอนนี้ฉันทำโปรเธอก็รู้อยู่โปร
1: โปรอะไรบ้าง
2: ห่อละ90 บาทถ้าหากว่า5ห่อส่งฟรี
1: เดี๋ยวก่อนเหลืออะไรตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว90 บาท
2: ตอนนี้เหลือแต่ชีวิตตัวเองเนี่ยต่อไปก็จะนั่ง
1: เน้นแต่ขายเนาะไม่เอากันได้กำไรเนี่ย
2: เอาเธอก็ไปหาพูดเนาะคุณมาสเตอร์อาร์ตบอกว่าฟังแต่เสียงในรถวันนี้เพิ่งมาเปิดดูในเพจครับดูผู้ชายอย่าเธอทำไมผู้ชายฟังรายการเราเยอะเลยฉันงงนะ
1: ติดใจความสวยไง
2: ฉันไม่ค่อยชอบนะ
1: คุณจีรัชยาบอกว่าพระราม2ก่อนขึ้นทางด่วนเนี่ยรถติดมากค่ะจริงแถวนั้นรถติดจริงค่ะ
2: คุณจีรัชยาเหมือนกันสีนอกใช่ไหมเขาบอกว่าปกติฟังแต่ทาง FM ตอนนี้เพิ่งเคยดูผ่านไลฟ์สดค่ะโอเคเออนี่เริ่มมีคนที่เข้ามาตามมาจากเสียงเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: คุณพามากิ๊บบอกว่าคุกิ๊บคุก็อ้อมน้อยครึมมากค่ะเมื่อคืนฝนตก
2: แล้วค่ะ
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะ
2: ดูไล่ไปตามฉันบ้างนะคืนอยู่
1: ก็เธอเลื่อนไปเลื่อนมาน่ะ
2: เอ้ยวันนี้มีคนฟังเยอะมากเลยเนี่ยคนมาเม้น
1: ดีใจอ่ะ
2: เออแต่ถามว่าฉันสนใจไม่ใช่ไม่ได้สนใจนะ
1: มีคุณอาริมาจากชลบุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีอากาศครึมนะคะจากชลบุรีค่ะ
2: คุณจันจิราบอกว่าสวัสดีค่ะฟังตอนเช้าทุกวันเพราะมาทำงานตอนเช้าเปิดฟังวิทยุเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่เหงาค่ะดีเจสอนมองไปมองมาใส่จีวรน่าจะเหมือนพระค่ะ
1: คุณวิชิตาเขาน่ารักมากเลยนะเขาบอกว่าสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะเป็นผู้ฟังหน้าเก่าไม่ได้ทักไปไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงนะคะ
2: เออเธอเลิศเธอเป็นคนเลิศเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับพระเธอเดี๋ยวฉันเอาภาพไปขึ้นให้ดูแล้วมีคนน่ะบอกว่าฉันน่ะหน้าเหมือนพระรูปนี้เธอว่าเหมือนไหม1 2 3คุณผู้ฟังดูพระรูปนี้ก่อนนะนี
1: ่เหมือนตรงไหน
2: แล้วเขาบอกว่าพอเอาพระลงเนี่ยฉันต้องใส่จีวรแล้วเหมือนพระเลย1 2 3ก็หัวเกียนหรือเปล่าฉันน่ะไม่เข้าใจ
1: เราไปเรียกพระว่าต้องหัวเกียนไม่ได้ไง
2: คือฉันกำลังคิดอยู่ว่าทหารเรือเนี่ยหรือว่าทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยคนน่ะชอบเรียกว่าไอ้ตาหัวเกียนแล้วถ้าพระล่ะ
1: น้องแซลมอน
2: เจอทับโอ้ยกรมพุทธศาสนาฟังรายการเราเนี่ยโอ้ยเขียนหนังสือมาด่าเราแล้วนะอย่างเงี้ยเธอขอโทษเดี๋ยวนี้เลย
1: น่ารัก
2: ขอโทษถึงเพื่อนน้องแซลมอนเธอตบปากหนึ่งครั้งก่อนขอโทษกรมพุทธศาสนาก่อน
1: ขออภัยค่ะ
2: ก็เธอห้ามเรียกแซลมอนเด็ดขาด
1: ให้เรียกว่าอะไรดี
2: นั่นให้เรียกกับขาวว่าพระ
1: เอ้าเรียกว่าเครื่องแบบสีเหมือนน่ะ
2: เธอคิดนานหรือยังเธอคิดนาน
1: สีเหมือน
2: เธอเอาความจริงเธอไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเอา
1: ตะมูตะมีน่ะ
2: เธอเรียกยังไงนะเสี่ยวมุ้งเสี่ยวม่อนไม่ได้เธอนะเสี่ยวม่อนเป็นสีส้มเหรอ
1: คุณไอเนี่ยคุณสหภพก็บอกว่าเต้าแครอท
2: เธอ
1: ฉันไม่ได้พูด
2: เธอพูดหรือเปล่าหลังจาก
1: ไม่พูด
2: ไม่ได้นะคุณผู้ฟัง
1: ฉันอ่านคอมเมนต
2: ์เอาไม่เอานะนรกกินกระบาลกันแต่เช้าเลยเราเออนี่มันมีจริงอ่ะเขาเรียกตั้งแครอทไม่ได้เราเขาเรียกว่าอ๋อใช้เรียกสามเณรเราก็เรียกสามเณรเธอสามเณรแต่พระก็คือพระนะคุณผู้ฟังนะ
1: พูดถึงเนี่ยการไปบวชนะในช่วงปิดเทอม
2: เออ
1: แม่ฉันเนี่ยเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาเขาก็จะอยู่ใกล้ชิดกับวัด
2: แม่เธออยู่สอนพระพุทธศาสนาเหรออ
1: ยู่ใกล้ชิดกับวัด
2: เออดูเธอไม่ค่อยมีเดี๋ยวเธอไม่ค่อยมีจริยธรรมเลย
1: พามาบ่นให้แม่ฟังตลอด
2: ว่า
1: ปวดหัวมากช่วงปิดเทอมเอาภาระมาฝากพระ
2: เออเอาความจริงหน่อยฉันอยากจะถามโรงเรียนต่างๆเหมือนกันเวลาปิดเทอมเนี่ยชอบเปิดธรรมะภาคฤดูร้อนธรรมะภาคฤดูอะไรเน
1: ี่ยถามหลวงพี่หรือยัง
2: ถามหลวงพ่อหรือยังคะว่าอยากจะต้อนรับหรือยังถามก่อนหรือยัง
1: หลวงพ่อไม่มีสิทธิ์ตอบ
2: ทำไมอ่ะ
1: เป็นเรื่องที่เขาส่งมาหลวงพ่อต้องทำหลวงพ่อก็ปวดหัวไป
2: แล้วเธอถามว่าเด็กอ่ะเด็กจะได้อะไรจากการไปเรียนธรรมะมั่งเอา
1: ได้นะจริงๆต้องบอกว่าพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปกว่าสมัยก่อนเยอะมากสมัยก่อนอ่ะมองว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเบื
2: ่
1: อไม่สนุกแต่เดี๋ยวนี้พระเทศสนุกมาก
2: เอาความจริง
1: ความจริงพระเทศสนุกมากแล้วที่สำคัญเนี่ยพระเนี่ยที่มาเป็นพระครูเนี่ยเขามีการเรียนการสอนแบบนี้เขาใช้ AI เข้ามาในการสอนแล้
2: ว
1: เด็กๆสนุก
2: แบบเขาเรียกอะไรนะแบบพระที่มหาสมปองปะ
1: ใช่
2: แต่ไม่แก
1: ก็เป็นนักพูดไง
2: แกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
2: มหาสมปองหรือว่าแพรรี่อย่างเงี้ย
1: แพรรี่เดิมก็เมื่อก่อนก็เป็น
2: เทศใช่ไหม
1: ใช
2: ่คือจะบอกว่าพระเนี่ยถ้าหากว่าเทศเก่งนะหลายคนบอกโอ้ยพระนักเทศแต่ไม่น่าเคารพไม่น่าเลื่อมใสอะคุณผู้ฟังเอาจริงนะเราต้องยอมรับนะว่าพระนักเทศอะทำให้คนเนี่ยเข้าวัดกันเยอะนะเธอ
1: ใช่แล้วคนก็ฟังธรรมะมากขึ้น
2: ใช่
1: แต่ว่าในรูปแบบที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน หรือว่าการเข้าถึงผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วถามว่าดีไหมในมุมมองของคนฟังเราก็มองว่าดีนะเพราะว่าคนฟังก็ฟังง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าในบทเนื้อหาเนี่ยก็ใช้เนื้อหาแบบเดิมแหละแต่อาจจะใช้วิธีการหรือการพูดที่มันเปลี่ยนแปลงไป
2: เอาความจริงนะเอาความจริงอย่างแท้จริงเลยบ้านฉันทุกวันเนี้ยพี่สาวฉันอ่ะฉันเอาเรื่องของครอบครัวฉันมาเล่าเลยฉันอ่ะบ่นพี่สาวเหมือนกันว่านางไม่เคยไปทำบุญเลยนางบอกว่าคือก็ดูสิมีแต่ข่าวพระอย่างเงี้ยไม่อยากไปทำบุญเนี่ยไม่รู้ว่าจะกราบใครนางพูดอย่างนี้กับฉันเลยนะซึ่งฉันเนี่ยบวชเรียนมา 1,000 ษาฉันรู้สึกว่ามันคือแบบเป็นความคิดที่ผิดอ่ะแต่ฉันกำลังไม่รู้ฉันจะลงจิตใจคนเหล่านี้ยังไงนี่ขนาดพี่สาวฉันนะแต่เดี๋ยวฉันจะคุยแน่นอนแต่ฉันเชื่อว่ายังมีคนที่มีความคิดเหมือนพี่สาวฉันน่ะอีกเยอะเลยเธอเชื่อไหม
1: จริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการทำบุญเนี่ยมันก็บังคับใครไม่ได้นะ
2: ใช่
1: บางคนเขาอาจจะไม่ได้มองว่าการทำบุญเข้าวัดเนี่ยเป็นทางเลือกแต่ว่าจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยเราเลือกที่จะทำบุญได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยอาจจะไม่ได้เข้าวัดบางคนไม่ใช่แค่ไม่ชอบบางคนไม่มีเวลาทุกวันเนี่ยในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเราเข้าวัดน้อยลงต้องบอกอย่าง
2: น
1: ี
2: ้คุณฟังนี่เรื่องจริงเลย
1: แต่เข้าวัดในช่วงเทศกาลวันสำคัญแล้วกัน
2: เธอรู้ไหมว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยฉันเป็นเด็กๆนะเวลาจะถึงวันสำคัญของพระเนี่ยฉันตื่นเต้นมากเลยฉันตื่นเต้นว่าฉันจะต้องตื่นขึ้นมาหุงข้าวถ้าหากหุงข้าวทันวันนั้นจะได้ไปทำบุญแม่ฉันสั่งเลยว่าถ้าหากว่าไอ้สอนมันตื่นมาหุงข้าว5:00เดี๋ยวจะพาไปทำบุญฉันตื่นเต้นมากเลยฉันจะต้องตื่นมาให้ทันเพื่อให้ครอบครัวทั้งหมดไปทำบุญแม่เป็นกุศโลบายให้ฉันเนี่ยได้ตื่นเช้าเพื่อไปจะต้องไปทำบุญนะแต่ถ้าหากว่าฉันไม่มาหุงข้าวเนี่ยแสดงว่าทั้งบ้านจะไม่ได้ไปทำบุญอันนี้คือบ้านฉันแต่ในยุคสมัยเนี้ยไม่มีเลยอ่ะฉันไปวัดเนี่ยเด็กเยาวชนน้อยมากเลยที่จะมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปนั่งพนมมือฟังพระนะ
1: ฉันจะบอกว่าฉันเคยไปวัดในช่วงเทศกาลที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ไปฟังเทศพระท่านบอกว่าจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยเขาระบุมาแล้วว่าใครจะได้บุญคือก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราตั้งใจมาแล้วว่าเราจะมาแต่ระหว่างทางเนี่ยมันต้องเจอกับอุปสรรคหรือเขาเรียกว่ามารผจญบางทีเราตั้งใจแล้วเย็นนี้เราจะไปเวียนเทียนแต่เอาละเดี๋ยวที่ทำงานโทรมางานด่วนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเคลียร์งานให้เสร็จแล้วฉันยังไงฉันก็ยังจะไปอยู
2: ่
1: ฝนตกฝนตกไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะสงสัยจะไม่ได้เทียวเวียนแล้วมั้งเดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวไปถึงอาจจะได้หิวข้าวเนี่ยวิบากกรรมทั้งนั้นกว่าจะเดินทางมาถึงวัดได้เนี่ยเราต้องผ่านหมู่มารผจญทั้งหลาย
2: ใช
1: ่แล้วถึงกว่าจะมารวมตัวกันเนี่ยในเนี่ยอันนี้คือเป็นพระท่านเทศนะที่รวมตัวกันในอุโบสถเนี่ยก็คือเราอ่ะต้องฝ่ามารผจญบุกบ่าฝ่าจนมาถึงณตรงเนี้ยถึงมาได้ฟังธรรมของอาตมาในวันเนี้ยเอ้ยเราฟังแล้วเรามานั่งนึกนะเออจริงๆตั้งแต่เช้าเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมาแต่มันก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยที่เราอ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้มาบางคนหลุดไปตั้งแต่อันแรกละฝนตกไม่มาแล้วที่ทำงานงานไม่เสร็จก็งานเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปเดินห้างต่อไม่ได้มาแล้วกว่าจะรวมตัวกันมาเนี่ยนับคนได
2: ้แสดงว่าเธอกำลังจะบอกว่าจะทำบุญทำตอนไหนก็ได้ดิ
1: ไม่ได้บอกว่าทำบุญทำตอนไหนก็ได้แต่จะบอกว่า
2: วิถีชีวิตมันเปลี่ยน
1: การตั้งใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราตั้งใจที่จะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องทำบุญนะเรื่องไหนก็ตาม อย่างเช่นออกกำลังกายก็ตามมันจะต้องมีผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหมูย่างไม่ออกแล้วน้ำอัดลมอีกหน่อยพอแล้วจบมันทุกอย่างคนเราจะทำอะไรต้องมีความตั้งใจตั้งใจกว่าจะผ่านอุปสรรคหรือว่าคุณน้องหนูเหมือนกันที่ฟังอยู่บางคนเนี่ยเอาแค่จะไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกันในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่าจะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อขนมปังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กินตอนเช้ากว่าจะผ่านเนี่ยอ่ะผ่านตู้เกมผ่านร้านขนมไม่ถึงสักทีมันคือความตั้งใจนะที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญ
2: มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเนาะ
1: มีอุปสรรคอยู่แล้วทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
2: เ
1: พราะฉะนั้นคือในเมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็ทำให้มันสำเร็จทำให้มันผ่านสำเร็จลุล่วง
2: ฉันเนี่ยก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรล่ะอยากจะเราในฐานะเธอศาสนาพุทธไหม
1: ศาสนาพุทธ
2: ฉันก็ศาสนาพุทธคุณผู้ฟังและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังในรถเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาพุทธผมก็อยากให้ศาสนาของเราอ่ะมันยังคงดำรงอยู่นะถึงแม้ว่าฉันก็ถูกร่ำถูกเรียนถูกสอนมาเหมือนกันพระอาจารย์ท่านบอกว่าอนาคตต่อไปศาสนาพุทธเราอ่ะจะเหลือเพียงแค่สีเหลืองๆติดอยู่บริเวณแขนแล้วบอกว่าเนี่ยคือพระเจอศาสนาเราอ่ะมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันมันเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะว่าอนาคตต่อไปอ่ะไม่รู้ว่ากี่ชั่วกี่กับกี่กันศาสนาของเราอ่ะมันจะเหลือเพียงแค่ผ้าชิ้นเล็กๆ เป็นสีเหลืองให้รู้ว่าคนคนเนี้ยคือพระฉันก็แอบใจหายอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยววันหลังให้ลองให้ในมุมมองของพระไหมมาพูดในรายการบ้างไหมในมุมมองว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้คนไปฟังเทศฟังธรรมฉันรู้จักพระนักเทศอยู่องค์นึง
2: จริงเหรอ
1: จริงเป็นพระนักเทศระดับประเทศเลยนะ
2: เธอประสานทิ้งสิ
1: ได้
2: เดี๋ยวฉันติดต่อ
1: เดี๋ยวให้แหล่ให้ฟังเลย
2: เดี๋ยวฉันติดตามแพรี่แล้วบอกให้แพรี่ห่มผ้าเหลืองให้มาจัดการให้
1: ไม่ต้องห่มผ้าเหลืองก็ได้
2: ไม่คือปัญหาเนี่ยเรากำลังจะมาบอกว่าคุณผู้ฟังเราเห็นข่าวเรื่องของวงการของพระสงฆ์เนี่ยนะบางคนก็ไปเจอด้านลบบ้างอะไรบ้างแต่อยากจะบอกว่าพระอ่ะก็มีที่ปฏิบัติที่ดีมากๆนะไม่อยากให้คนเนี่ยไปรู้สึกว่าเอ้ยพอเจอข่าวนี้ไม่อยากเข้าวัดไม่อยากทำบุญอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราเหมือนคนในกองทัพเรือ
1: นี่ฉันชอบคุณ
2: ธ
1: ีรยุทธนะเขาบอกว่าตื่นเช้ามาทำงานใส่บาตรทุกวันครับ
2: ก่อน
1: เข
2: ้าทำงานอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีคือเหมือนกองทัพเรือเวลาเราเจอข่าวนะโอ้เนี่ยกองทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือไม่ดีไม่โน้มไม่นี่
1: เมารวมไปหมดเลย
2: แค่คนคนเดียวอย่างเงี้ยนะกูรู้ฟังคืออยากจะบอกว่ากองทัพเราเหมือนใหญ่กองทัพเรือนี่ใหญ่โตมโหฬารมหาศาลคนก็มีมากมายคนทำดีก็บั่นทอนจิตใจสิเธอใช่ไหม
1: ใช่
2: เหมือนกันคุณผู้ฟังครับพระเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์ในความรู้สึกแบบนี้ก็เสียใจอีกแล้วคุณดาด้าเขาบอกว่าไง
1: เขาตามแล้วไงเขาบอกว่าผอ.โบมาไหมคะ
2: มานี่ผอ.โบมาแล้ว คุณผู้ฟังคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดไปถึงเรื่องของเรื่องอะไร
1: เขาบอกเขาไม่อยากฟังเธอแล้วไง เขาอยากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจ
2: เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: ทำไมอ่ะคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นแฟนคลับเหรอทำไมเขารู้จักผอ.โบอ่ะ
2: ก็ไม่ฉันเมื่อวานฉันพูดเรื่องผอ.โบอ่ะประมาณ5นาทีคือท่านนาวเอกณัฐพงษ์เกิดผลหลากท่านพูดไปเรื่องนี้5นาทีย
1: ังไม่ทันได้มาเลยนะก็มีแฟนคลับแล้วเหรอ
2: ใช่ยังไม่มาก็คือแฟนคลับเลยเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวสักครู่นึงช่วงหน้าคุณรู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้เธอไปเป็นพิธีกรรอส112ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
2: เธอได้อ่านประวัติบ้างหรือเปล่าว่าฝรั่งเศสมาแลกเปลี่ยนอะไรกับเรา
1: แลกเปลี่ยนอะไรอ่ะ
2: ก็เวลาเรือลบข้ามไปอ่ะในหลวงรัชกาลที่5เสียใจทรงประชวรน่ะเธอแล้วต้องเอาเงินจาก
1: เงินถุงแดง
2: เงินถุงแดงมาแลกกับเหตุการณ์นั้นหลายพื้นที่ที่เคยเป็นดินแดนของไทยก็ถูกแลกด้วยเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน
1: โหเรื่องนี้ต้องลงลึกเจาะลึกมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแห่งประวัติศาสตร
2: ์
1: แล้วเชื่อว่าคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยผอ.โบ
2: ใช่
1: เล่าเป็นฉากเป็นฉาก
2: แต่ครั้งนี้นะเราจะไม่ได้ลงลึกในเหตุการณ์ร.ศ.112แต่เหตุการณ์ในครั้งเนี้ยมันไปคล้ายคลึงกับตอนในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: เล่าไปถึงยุคนั้นเลยเหรอ
2: ใช่เดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยไปเล่าในย้อนในกรุงศรีอยุธยาเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่มีครั้งแรกนะในกรุงรัตนโกสินทร์นะก่อนหน้านี้เคยมีในเหตุการณ์ของสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยและที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีหลายคนก็มีนักวิชาการแตกความคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเสียกรุงแล้วหรือยังบ้างก็บอกว่ายังไม่เสียกรุงบ้างก็บอกว่าเฮ้ยพฤติกรรมในลักษณะแบบเนี้ยมันเสียกรุงแล้วกับการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างอยุธยากับพม่า เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกัน
1: นี่มาพูดถึงเรื่องรส112วันนั้นที่เธอบอกว่า
2: ว่า
1: ปืนเสือหมอบยิงไม่โดนเธอจำได้ไหม
2: เออ
1: แต่จริงๆแล้วยิงโดนนะ
2: เอาความจริง
1: โดนฉันก็ว่ายิงโดนแต่ว่าไม่ได้ทำให้เรือล่มหรือว่าอับปางลงไปคือยิงโดนแต่ว่าแล้วก็บังคับเรือไม่ได้จนจะต้องเข้าไปหลบเลย
2: จริงเหรอ
1: จริงเพราะปืนเสือหมอบนี่แหละไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดานะเอาเดี๋ยววันนี้มีคลิปยิงมาให้ทุกคนดูด้วยนะฮะใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรืออันนี้เป็นคลิปของ
1: เมื่อวานนี้เลยคุณ
2: ผู้บัญชาการทหารเรือที่ยิง
1: เข้ามาดูเลยเพราะว่าหาชมได้ยากนะคะปืนเสือหมอบเนี่ยอายุ133ปีแล้ว
2: เรียกว่าปู่ได้ยัง
1: เรียกว่าทวดดีกว่า
2: เรียกทวดเหรอ
1: คุณทวด
2: คุ
1: ณทวดยังเก่า
2: คุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุนะเข้ามาดูภาพและเสียงได้อ่ะไปชมพร้อมๆกันกับการยิงปืนเสือหมอบฮะ
3: ปืนกระบอกที่สี่ระวังห้าสี่สามสองหนึ่งจริง

0: ไวๆยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ยอดขายอันดับ1
1: 7:36 กลับมาพบกันกับในวิถีธรรมเรื่องดีประเทศไทยยามเช้านะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงเราย้อนหลังไปด้วยรวมไปถึงวันนี้ขอบคุณเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนรายการกับเรานะฮะเส้นหมี่อบแห้งไวๆในทำอะไรก็อร่อยนะเธอ
2: จริงของจริงใครที่ยังไม่มีติดบ้านรีบไปซื้อเลยค่ะ
1: จ้ะเอ้าแต่ส่วนวันนี้อย่างที่ทุกคนจะได้ฟังเรื่องของการแลกเปลี่ยนรส112เราเคยได้ยินไปแล้วเรื่องของการแลกเปลี่ยนดินแดนนะครับเพื่อที่ให้ไทยยังคงอยู่ในสมัยอยุธยาเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เคยเจอแต่คนที่จะมาเล่าสู่กับทุกท่านฟังท่านเป็นผอ.กองวิทยุแล้วนี่แหละเธอ
2: หลายคนบอกว่าผอ.โบผู้หญิงใช่ไหม
1: เอ้ยเอาจริงนะชื่อผอ.โบถ้าหากว่าหลับตานะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยอะ
2: หวานหวาน
1: แต่หารู้ไหมผอ.เนี่ยเข้มมากเลยนะ แล้วหล่อมากอนาในอดีตเนี่ยอันดับ1 Dutchy Boy and Girl แล้วเธอ
2: บอกว่าแอบหลงรักอีกอะ
1: เอาความจริงฉันจะแอบหลงรักผอ.ฉันแต่ฉันรักไม่ได้เพราะผอ.จะสั่งฉันเข้าคุก คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ครับต้อนรับครับท่านนาวาเอกณัฐพงศ์เกิดผลหลากสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
2: เป็นยังไงล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะ
2: เข้มไหมล่ะผอ.โบชื่อน่ารักใช่ไหม
1: ผอ.ครับวันนี้โอ้โหต้องขอบคุณผอ.ก่อนเลยนะที่
2: ให้เกียรติ
1: ในทางรายการแต่ไม่ต้องห่วงครับผอ.เนี่ยติดตามฟังตลอดเพราะว่าเป็นผอ.กองวิทยุ
2: แล้วเจอท่านนี้อะไรท่านก็ให้ความรู้ตลอดนะ
1: ใช่ผอ.ครับคือเราสองคนเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกันไปเรื่องของเหตุการณ์รส112ตอนที่มีการรบที่ปากน้ำเราก็เลยมองย้อนกลับไปอ่านพลิกประวัติศาสตร์เขาบอกว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็มีในลักษณะเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเชิงลักษณะพฤติกรรมพฤตินัยแบบเนี้ยเช่นเดียวกันในสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนที่พม่ามาตีอันนี้จริงหรือเปล่าครับผอ.
3: ครั้งนั้นน่าจะเป็นสงครามช้างเผือก
1: เรียกว่าสงคราม
3: ก็คือครั้งที่พระเจ้าใช่ใช่ก็คือทางของทางพม่าของสวัสดีครับพระเจ้าถ้าเรียกในถ้าเป็นถ้าเป็นหนังสือเก่าๆเรียกว่าเก่าก็จะเรียกว่าพระเจ้าหงสาพระเจ้าหงพญาหงสานีพัดแต่ถ้าเกิดชื่อคนที่คนไทยรู้จักก็คือพระเจ้าบุเรงนอง
1: พระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศเนี่ย
3: นะใช่ใช่ครับก็ยกกองทัพมาแล้วก็คือขอช้างไม่ให้ก็เลยยกทัพมาแล้วก็อันเนี้ยก็หลักของเราคือเราก็ทางอย่างก็คือก็ตั้งมั่นอยู่ในเมืองนะแล้วก็ปล่อยให้พม่าล้อมไว้อันนี้ก็ถ้าล้อมไม่ได้นานฝนตกมาอย่าน้ำท่วมครับเหมือนเป็นแบบนี้ทุกปี
1: ครับ
3: น้ำท่วมเป็นทะเลเลยครับแต่นี้ก็ในระหว่างที่ลายทางมาเนี่ยทางของสาวดีก็ตีแล้วก็กวาดต้อนผู้คนนะหลักการของสงครามในอดีตของเขาเรียกสงครามในยุคจารีตของไทยพม่าเนี่ยคือการเป็นการกวาดต้อนผู้คนคนเป็นทรัพยากรหลักของประเทศของชาติครับผมนะว่าต้องการคนออกไปก็จะกวาดต้อนคนไว้เยอะมากนะไล่ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่จังหวัดตากนะเมืองตากเข้ามากับแพงเพชรพิษณุโลกครับในพระสงฆ์ท่านก็ระบุว่าเข้าตีเมืองพิษณุโลกก่อนแล้วก็เมืองพิษณุโลกก็ยอมแพ้พระมหาธรรมจารย์ก็ยอมแพ้แล้วก็ตีไล่ลงมาเรื่อยจนถึงอยุธยาก็ผ่านมานครสวรรค์ไทยธานีพิจิตรไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนครสวรรค์อ่างทองลงมาถึงอยุธยาครับ
1: อันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่พม่าเขาไล่ตีมาแล้วมาจนถึงอยุธยาเลยใช่ไหมครับผอ
3: อันนี้เป็นถ้าเป็นสงครามที่พม่าบุกเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกในสมัยเขาเรียกว่าสงครามคราวเสียพระสุริโยไทย
1: อ๋อสงครามสาสิริโยไทยอันเดี๋ยวผมยังแอบสงสัยว่าตอนคราวเสียสุริโยไทยเนี่ยเราแพ้กับพม่าเหรอครับหรือว่าเราเสมอกันปอ
3: เสมอคือต้องบอกว่าพม่าไม่ได้ตามยุทธศาสตร์ของเขาก็คือไม่ได้เมืองเข้าเมืองไม่ได้เราไม่ได้มีการยอมแพ้แล้วก็ ขายกทัพกลับนะตามพระราชวงศ์โสดาส่วนใหญ่แต่บางรายก็มีว่าเรายกทัพตามไปตีแล้วก็พม่าจับได้อะไรอย่างนี้ก็แต่ก็มีการแลกของกันแลกไปแลกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่มากมายแล้วก็ครั้งนั้นพระเจ้าหงสาวดีชื่อเจ้าตะเบงชเวตี
1: ้
3: คนละคนกัน
1: ครับ
3: นะซึ่งคนซึ่งในพงศาวดารเก่าๆเรียกว่าพญาหงสาปังเสวกีมีชื่อนี
1: ่ปังเสวก
2: ีพออโบก็จำแม่นมากเลยนะ
1: แต่ทีเนี้ยพออครับมาที่พออเล่าสู่ครั้งที่สองที่ไล่มามีหลายสำนักก็บอกว่าอุ้ยดีเจสอนแบบเนี้ยมันน่าจะเสียกรุงแล้วอันนั้นยังไม่เสียกรุงพออครับเหตุการณ์ครั้งนี้ในลักษณะของการเสียสงเขาเรียกอะไรสงครามช้างเผือกแบบเนี้ยเรียกว่าการเสียกรุงได้ไหมครับพออในสมัยยุทธยา
3: อันนี้ต้องเท้าความไปถึงสัญลักษณ์ของคำว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีช้างแก้วมีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วนับเยอะแยะเลยถ้ารายละเอียดก็อันนี้ก็มีปรากฏในตำราในหนังสือแล้วก็มีในที่อาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ท่านเคยบรรยายไว
1: ้
3: นะครับแต่เนี้ยครั้งนั้นเนี้ยสิ่งที่เราเสียไปคือเราเสียช้างเผือกเดิมขอมาสองพอมาลบแล้วล้อมไว้แล้วมีการเจรจากันเจรจากันก็ตรงวัดหน้าพระเมรุนะข้างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหาสดาวาสก็ไปทางริมแม่น้ำลพบุรีปัจจุบันนี้ว่าคลองเมืองนะก็พอเจรจากันก็ทางเขาก็ขอช้างเผือกไป4เชือกแล้วก็สิ่งที่เขาขอไปสำคัญคือขอพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
1: คือเตรียมที่จะขึ้นกษัตริย์ต่ออย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็น
3: พระราเมศวรเนี่ยก็พระราเมศวรเป็นตำแหน่งตำแหน่งพระราเมศวรก็คือเป็นตำแหน่งที่คนที่เป็นพระราเมศวรต่อไปก็จะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปในสมัยนั้นยังไม่มีพระอุปราชยังไม่การแต่งตั้งพระอุปราชยังไม่มีการแต่งตั้งกรมยังไม่มีการมีพระนามคำว่ากรมพระเจ้าวรยังไม่มีมีคำว่าพระราเมศวรก็ท่านก็ได้เอาตัวพระราเมศวรไปด้วยนะเหลือแต่พระมหินทร์ไว้เพราะนั้นแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือได้กำลังในการป้องกันประเทศก็คือทางพระมหาจักรพรรดิท่านก็ขอกำลังคนเนี่ยขอคนที่กวาดต้อนไว้เนี่ยเอาเป็นกำลังป้องกันประเทศกำลังป้องกันพระนครนะครับก็เหมือนกับแรกกันแต่ถามว่าเราสูญเสียสองอย่างคือหนึ่งสูญเสียพระราชโอรสองค์โต
1: ครับ
3: เราสูญเสียช้างเผือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าพระมหาจักรพรรดิในบางตำราถึงขั้นบอกว่าอันนี้ของพม่านะบอกว่าเขาได้เอาพระมหาจักรไปด้วยแต่ของไทยเราไม่ได้บอกไว้ของไทยเราไม่ได้บอกไว้แต่เนี้ยถ้าดูแค่ตำราของไทยแล้วดูแค่จากในจักรวาลพุทธนะครับจักรวาลพุทธเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเสียละของพระเจ้าจักรพรรดิก็คือช้างช้างแก้วม้าแก้วนาต่างสิ่งที่เราเสียก็คือเราเสียคล้ายๆกับเราเสียสัญลักษณ์ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมันก็จะเป็นเกือบๆเป็นลักษณะของเป็นเมืองขึ้นแล้วหรือยังแต่ตอนนี้สมเด็จกรมพยาบาลราชานุภาพท่านก็บอกว่าทางนั้นเนี่ยพม่ายังไม่ได้เข้ากรุงพม่าอยู่แค่กับแผงอยู่แค่ด้านนอกแผงเมืองยังไม่ได้เข้ามาจัดการปกครองเหมือนกับกรุงข้อที่สองซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็สมเด็จกรมพยาบาลพระองค์ท่านก็เลยมีพระราชวินิจฉัยว่าพระมิจฉัยว่าครั้งนั้นเนี่ยยังไม่เสียกรุงเพราะว่าพม่ายังไม่ได้เข้ามาในกรุงได้ก็เป็นการแย่งกันอยู่ในเรื่องของแนวความคิดนะแนวความคิด
1: แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นพม่าเสียอะไรบ้างไหมครับผอ.หรือว่าเราได้อะไรจากพม่าบ้างไหมครับในยุคนั้นนะครับ
3: พม่าสิทธิพระนั้นพม่าไม่ได้ไปคือสิ่งทรัพยากรหลักในการทำสงครามคือคนเขาลงทุนคนมหาศาลมาสิ่งที่ต้องการได้กลับไปเนี่ยคือคนนะครับจะเห็นได้ว่าในการเสียกรุงครั้งที่สอง สิ่งที่พม่าได้ไปมากมากมากมาเนี่ยคือคนกวาดต้อนคนยาไปเป็นแสนนะไปเป็นแสนเลยนะครับสิ่งที่เอาไปก็คือพวกพ่อค้าข้าบดีช่างฝีมือเก่งทหารเก่งเอาไปหมดเลยเหลือคนไว้ในพระนครแค่หมื่นเดียวแล้วก็ทหารป้องกันพระนครทหารไทยอยู่แค่ 2,000 มั้งแล้วก็มีพม่าทิ้งกำลังไว้ที่อยู่ที่พม่าของพม่าไว้นิดหน่อยอยู่ที่ป้องกันเมืองนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้ไปก็คือคนซึ่งจริงๆแล้วถามว่าในการทำสงครามเพราะว่าแน่นอนกำลังพลทัพพม่าเข้ามามันก็ต้องเสียชีวิตเนาะรบกันแต่เขาไม่ได้กำลังพลเข้าไปเสริมเลยในประเทศนะไม่เหมือนในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองก็ตามนะซึ่งเขากวาดต้อนอาณาพม่ากวาดต้อนคนไปมโหฬารมากนะเยอะมากครั้งที่หนึ่งนี่น่าจะเกือบแสนคนแต่ครั้งที่สองน่าจะกว่า 200,000 ครับ
1: นะคือฟังแล้วก็อุ้ยสมัยคือแต่คือก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมารบเนี่ยเขาก็มีใบบอกเหมือนกันนะฮะ

0: ว่าเราไม่ให้อ่ะ
1: ก็เพราะเราไม่ให้ครับเขาถึงยกทัพมา
2: แต่เราในสมัยก่อนเรายังสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: สมัยก่อนเนี้ยถามว่าสู้ได้ไหมก็ที่เรายุทธศาสตร์ของเราคือการตั้งรับของยาคือการตั้งรับเราไม่ได้เราไม่เน้นการรุกไปออกไปรับศึกนะเราตั้งรับพระนครเพราะเมืองเราใหญ่เส้นรอบวงยา12กิโลนะเกาะเมืองนะเส้นรอบวงของเกาะเมืองกำแพงเนี่ยรอบเกาะเมืองเนี่ย12กิโลถ้าไปยาจะเราเห็นมันมีถนนรอบเกาะเมืองนะถนนหน้าคือแนวกำแพงยาวมากใหญ่มากนะยาใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ย
2: เ
1: ราถือว่า
2: เราตีเขาเลยเนาะ
1: มีนะมีหลายครั้งเลย
2: ก็เหมือนกันนะ
1: หกเจ็ดโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: เราก็ตีกันไปตีกันมาอย่างนี้ใครชนะ
1: เราก็รู้กันไปรู้กันมาระหว่างเรากับพม่าเรามีไปทางตะวันออกด้วยอะไรด้วยครับผม
0: ครับแล้วอย่างเงี้ยพอครับหลังจากที่เราได้เสียเรียกอะไรเสียช้างเผือกไปแล้วเนี่ยความเป็นพระมหาจักรพรรดิในสมัยอยุธยาเนี่ยมันก็ลดลงถูกต้องใช่ไหมครับพอ
1: ก็เราสูญเสียสัญลักษณ์ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปเท่านั้นเองก็คือเราสูญเสียจักรพรรดิไปเพราะนั้นในความยิ่งใหญ่ต่างๆมันก็เหมือนกับจะดูแผ่วเบาลงลดลงไปเรื่อยๆครับผมครับ
0: แล้วพระนเรศวรนะครับท่านได้ตามเสด็จไปในยุคนั้นหรือว่ายังมีก่อนช่วงไหนครับพ่อ
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะถ้าคือในพระราชพงศาวดารเนี่ยระบุว่าปี2114เสด็จขึ้นไปครองพิษณุโลกในสมัยพระมหาธรรมชาก็ถ้าไปก็อาจจะไปในช่วงของสงครามช้างเผือกคราวนั้นนะคาดว่าน่าจะไปคราวนั้นก็ตั้งแต่ปี2106นะครับเพราะหลักฐานเราไม่ได้มีว่าพระนเรศวรเนี่ยไปโดนอะไรนะจับตัวไปเอาไปเป็นตัวประกันไม่มีเราไม่มีหลักฐานนั้นสิ่งแต่เพราะว่าก็เราไม่เคยเขียนแล้วครับไม่มีชาติไหนเขียนว่ากษัตริย์เราโดนเอาตัวไปไม่
0: ม
1: ีแต่ก็มันก็จะระบุไว้ในของพม่าบ้างอะไรบ้างว่ามีการเอาตัวไปครับผมแล้วก็มันก็มีในเป็นหลักฐานของอะไรล่ะของอะไรนะคำให้การชาวกุเก่าที่ระบุไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านส่งไปที่ถูกเอาตัวไปอยู่ที่พม่าครับผม
0: เห็นไหมเธอได้ฟังสงครามช้างเผือก
2: เธอถามอะไรบอกเขาก็ตอบได้ทุกอย่างเลยนะ
0: คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าผอ โบเนี่ยเป็นคนอยุธยานะผมไปบ้านมาแล้วนะบ้านผอ เนี่ยมีเรือประจำบ้านนะผอ ไล่ฟังหน่อยทำไมถึงคนอยุธยามีเรือไว้ประจำบ้านครับผอ
1: ก็น้ำมันท่วม น้ำทุกปีเราก็ต้องมีเรือไว้ในบ้านเราก็มีเรือไว้ในบ้าน
2: ประจำบ้าน
1: น้ำมันท่วม
2: เหมือนยาสามัญประจำบ้าน
0: มันมีทุกบ้านจริง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ส่วนใหญ่บ้านเก่าๆที่อยุธยาก็จะมีเรือประจำมีเรืออยู่ทุกหลัง
0: ครับ
1: ที่บ้านก็มีสองลำ
0: ครับสุดท้ายครับผอครับสุดท้ายจริงๆอยากให้ผอช่วยบอกคนฟังรายการเราหน่อยซึ่งตอนนี้เยอะมากเลยนะ200กว่าท่านผอแล้วก็คนฟังอีกเยอะเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยอยุธยาหรือจะสุโขทัยก็แล้วก็แต่เรื่องของการสู้รบอะไรก็แล้วแต่พอมันสอนอะไรกับเราบ้างครับที่อยู่ในปัจจุบันกับเหตุการณ์ในอด
1: ี
0: ต
1: มันมีคำพูดอยู่ว่ามีรู้ประวัติศาสตร์หรืออาจคาดอนาคตทุกอย่างมันจะเกิดเวียนซ้ำกันมาเรื่อยๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราแล้วก็เราใช้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานในการดำเนินชีวิตนะครับก็แล้วก็แต่ปัจจุบันเนี้ยการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ส่วนใหญ่เรามันไม่สนุกเนาะนักเรียนเรียนไม่สนุกเพราะว่าเราเรียนเพื่อจำแล้วก็ท่องว่าเป็นรูปใครอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาประวัติศาสตร์ให้สนุกเนี่ยมันต้องเรียนแล้วก็ให้มันได้ประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาคิดว่าอันนี้เราอันนี้คือของเราไม่มันซึ่งมันจะไม่ซ้ำกัน

0: ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็การเรียนรู้ภาษาเป็นการเรียนถึงรู้ถึงรากเหง้าของเรามาจากไหนคนไทยเรามาจากไหนมาเป็นยังไงนะครับก็มันทําให้เปิดความรู้ของเราไปอีกส่วนหนึ่งครับผม
1: นี่เป็นเพียงแค่สงครามช้างเผือกเท่านั้นนะเธอ
2: บอกไง
1: ยังไม่ได้ฟังเรื่องสุโขทัยอะไรนะสุริโยทัยสมเด็จพระนเรศวรยังไม่ได้มีอีกเดี๋ยวเสียกรุงครั้งที่สองผมเชื่อว่ามันแน่นอน
2: ต้องมา EP 2แล้วแหละ
1: ต้องมาอีกหลายพิธีผอ.ครับผมขอรบกวนผอ.ณตรงนี้เลยนะในฐานะที่ผอ.เป็นผอ.กองวิทยุผอ.ต้องช่วย
2: เธอจะมารบกวนต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ผอ.จะปฏิเสธยังไงล่ะ
1: คนชอบมากเลยอ่ะตอนแรกอยากเห็นหน้าผอ.มากมากัน300กว่าคนสงสัยแต่ตอนนี้แต่ผอ.ไม่ต้องห่วงนะผอ.เนี่ยเคยเป็นแชมป์ดัชชี่บอยแอนด์เกิลนะบอกว่าหล่อมากนะครับผอ.นี่ครับขอขอบพระคุณมาอย่างสูงนะครับท่านนาวเอกณัฐพงษ์เกิดผลหลากนะครับผอ.กองวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเดี๋ยวถ้าหากมีโอกาสเจอกันอีกครั้งต่อไปกับ EP ต่อไปอยุธยาต้องพบกับผอ.โบ
2: ก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆเนาะ
1: ครับขอบคุณผอ.มากๆนะครับผอ.ครับที่รบกวนครับ ผอ.
0: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงเธอ
2: ชอบคำที่ผอ.บอกนะบอกเราต้องรู้จักรากเหง้าของเราเองก่อน
1: จริง
2: คือน้องๆเด็กๆทุกวันนี้ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์เพราะว่าอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องไกลตัวน่ะไม่รู้ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยเราต้องสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรากเหง้าของเราว่าเราเป็นไทยได้ยังไง
1: คือฉันเข้าใจผอ.โบเลยนะเพราะว่าผอ.แกเป็นคนอยุธยาเธอ
2: ยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะ
1: แกก็ยิ่งอินเข้าไปอีกแล้วถามผอ.นะรู้ทุกเรื่องเลยเธอ
2: รู้ทุกเรื่องจริง
1: ๆอยุธยา
2: อยู่ดีๆเล่าพูดอะไรเรื่องอะไรขึ้นมาแกก็รู้ทุกเรื่อง
1: ฉันไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอ่ะเป็นเหมือนผมไหมนะผมเองเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แต่ถามว่ารู้ลึกรู้จริงไหมไม่แต่เวลาเห็นซากปรักหักพังแล้วอะไรเงี้ยมันอยากรู้ว่าเฮ้ยในอดีตมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรมันคงเจริญมันคงจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดุจดังสวงสวรรค์เลยนะ
2: ก็อยากจะเห็นในยุคนั้นเหมือนกันนะ
1: เออฉันอยากจะเห็นเหมือนกันอ่ะ
2: ย้อนกลับไปในอดีต
1: เออ
2: เพสันนิวาสเหรอ
1: คือเดี๋ยวต้องให้ผอ.ลองมานั่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกอยุธยามันสวยมากอ่ะมันสวยขนาดไหนอ่ะสวยเหมือนวัดพระแก้วไหม
2: เขาบอกว่าสวยงามเรืองรอง
1: สวยเหมือนกับพระบรมมหาราชวังของเราในยุคปัจจุบัน
2: น่าจะเป็นแบบนั้นนะ
1: แต่ก็คงจะคล้ายเนาะ
2: ครั้งหนึ่ง
1: แต่ประสงค์ปราสาทมันสวยงามไปหมดอ่ะนู่นมันหาที่ติอ่ะนะคุณจิมแซ่เต้บอกว่าขอบพระคุณท่านผอ.นะคะวันนี้ที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะเห็นไหมผอ.ก็เป็นคนพูดเองนะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นวิชาที่น่าเบื่อเพราะว่าครูสอนให้ชอบให้จำไงพระมหากษัตริย์องค์นั้นชื่ออะไรองค์นี้ชื่ออะไรเสียกรุงปีไหนอะไรยังไงแต่ไม่ได้ลงลึกให้คนเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้จะสอนประวัติศาสตร์ยังไงให้น่าสนุกมันยาก
2: มันยาก
1: นะเหมือนกับธรรมะอ่ะพระจะมาสอนธรรมะก็นอนหลับแล้วค่ะแต่ถ้าพระที่เอาความสนุกมาสอดแทรกกับธรรมะมันกลายเป็นทำให้เรารู้สึกอยากเรียนธรรมะไปด้วยอ่ะมันยากนะวิธีการอ่ะเธออ้าวก็ว่ากันต่อไปเดี๋ยวถ้าหากมีโอกาสนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะประสานไปทางผอ.อีกครั้งนึงนะให้มาเล่าสู่กับทุกท่านได้ฟังส่วนเมื่อวานงานที่ป้อมประจุนเธอไล่ฟังหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เมื่อวานนี้บรรยากาศก็ถือว่าเป็นเรียบร้อยแต่ว่าระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยฝนตกลงมา
1: เธอเอาความจริง
2: แต่ทหารไม่กลัวฝนนะคะ
1: แบบนี้เหรอมีเธอได้ยินตอนช่วงยิงสลุดหรือเปล่า
2: อยู่สิฉันอยู่ในเหตุการณ
1: ์คุณผู้ฟังใครยังไม่เคยเห็นทหารเรือยิงปืนยิง17นัดนะลองไปดูมาดูได้ในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาในคนฟังทางวิทยุฮะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือครับนี่เท่ไหมถือว่าเท่ไหมเออเนี่ยเขายิงปืนนี่คนมาเต็มอย่างนี้เลยนะเออ
2: ระหว่างที่กำลังยิงสลุดอยู่เนี่ย
1: ทำไม
2: ฝนตกนะ
1: ตอนนี้ฝนตก
2: ปล่อยปล่อยนะ
1: แล้วคนที่ยืนแถวนี่คือก็ต้องโดนฝนอย่างนั้นเหรอ
2: แน่นอนเป็นทหารบอกแล้วว่าไม่กลัวฝนถึงฝนตกลงมายังไงเราก็จะยืนอยู่ในแถว
1: โอ้ยไม่ธรรมดาส่วนไปดูเรื่องของการยิงปืนอีกทีนึงปืนเสือหมอบเธอเห็นวินาทีนี้ไหม จอได้เห็นไหม
2: ได้ย
1: ิน
2: เสียงเพราะว่าอยู่ใกล้แต่ว่าจุดที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงเต็นท์ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้น
1: คุณผู้ฟังครับการยิงปืนเสือหมอบผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันผมคิดว่าเขาใช้มือแล้วกดนะที่แท้ดึงเชือกเธอ
2: เป็นไก
1: เป็นไกดึงเชือกใช่ไหมคุณผู้ฟังผมตั้งแต่เกิดมานะดีเจสอนบอกไว้เลยดีเจสอนยังไม่เคยเห็นการยิงปืนเสือหมอบเลยและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่วันนี้จะเอาภาพมาให้ดูอีกทีนึงเผื่อคนที่พลาดสำหรับการยิงปืนเสือหมอบมันเป็นยังไงและไอ้ปืนเสือหมอบเนี่ยเวลามันยิงมันเป็นยังไงมาดูกันฮะ
3: ปืนกระบอกที่สี่ระวัง5 4 3 2 1จริง
1: แล้วฉันอยากรู้อ่ะว่าเขาต้องเล็งก่อนไหมว่าจะให้ไปโดนเรือ
2: เล็งสิจริงๆแล้วปืนสมอบเนี่ยสามารถหมุนได้นะ
1: เอาความจริง
2: ตรงด้านล่างฐานน่ะจะเป็นวงกลมแล้วสามารถหมุนปรับองศาได
1: ้โอ้เอา
2: แล้วพอเวลายืนปืนเนี่ยยิงเสร็จอ่ะก็จะหมอบลงไปในหลุมเมื่อกี้ที่ดีเจสอนเห็นไห
1: ม
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาฆ่าศึกมา
1: แป๊บนึงไป
2: หมดเวลา
1: หมดเวลาเอาวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนแม่เสียได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะ
2: พรุ่งนี้
1: มาเล่าให้ฟังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับดีเจสอนดีเจนุ่นสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าวเอกชนขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินชี้ต้องทำตามกฎหมายบอกตอนนี้เริ่มประมูลเอกชนรู้เงื่อนไขต้องรับสภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวว่าบริษัทในเครือซีพียื่นหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินว่าเห็นว่าล่าสุดบริษัทแถลงแล้วเรื่องของสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาแต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรฟท.กับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวทำว่ารถไฟไทยสปีดไฮสปีดยังมีความจำเป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนไปก็คงต้องเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าต้องยึดกฎหมายเป็นหลักทุกอย่างยังเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอสำนวนไต่ไม้ลำเดียวไต่ไม้ลำเดียวประกอบด้วยคำว่าไต่กับไม้ลำเดียวไต่คืออาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปด้วยความระมัดระวังไม้ลำเดียวในที่นี้หมายถึงลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้นหรือหนึ่งท่อนไต่ไม้ลำเดียวนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงกระทำการใดๆตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีที่พึ่งหรือไม่พึ่งพาผู้อื่นอาจพลาดพลั้งได้ดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าไต่ตะพานพาดไม้ลำเดียวไม้สั่นหวั่นกายเสียวเมื่อเมื้อลำรึกที่พึ่งเหลียวแลห่อนเห็นเฮยเดียวดั่งคนบ่อเอื้อพึ่งผู้ภาสนาหมายความว่าคนที่เดินไปบนสะพานที่พาดด้วยไม้ลำเดียวเมื่อไม้สั่นไหวก็รู้สึกหวาดเสียวครั้นคิดจะหาที่พึ่งก็ไม่มี
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการกระจายตัวของฝนนะครับก็มีทั่วประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะหนักจะเบาก็แล้วแต่ที่ไปนะครับในขณะที่ถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้คลื่นลมนะครับมีความสูงลดลง
2: ครับ
1: ก็โดยเฉพาะทางอันดามันตอนล่างนะครับอันดามันตอนล่าง
2: อ
1: ่าวไทยนะครับตรงนี้ก็ลดลงไปแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนบนนะครับก็ยังห้ามเรืออยู่นะครับอันดามันตอนบนนี่ยังอันตรายอยู่
2: อันนี้เรือหมายถึง
1: เรือเล็กครับ
2: ใช่ไหม
1: เรือเล็กเมื่อเทียบกับขนาดคลื่นนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างวันนี้เนี่ยที่กรมเราก็ยังมีให้ประกาศคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
1: ก็คือประกาศเนี่ยก็จริงๆก็จะปิดไปเมื่อวานแล้วนะครับแต่ก็ยังเหมือนเตือนให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะครับเรือเล็กเนี่ยก็ขอให้งดไปก่อนนะครับก็เราก็จะถึงประกาศจะปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของคลื่นลมเองเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตนะครับไปเรื่อยๆตามข่าวประจำวันของเรานะครับซึ่งก็จะเห็นรายละเอียดว่าพื้นที่ไหนที่จะเริ่มเดินเรือได้นะครับพื้นที่ไหนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับขอให้ติดตามตรงนี้ไว้นะครับ
2: ก็คืองดออกเรือไปก่อนจนถึงวันที่15
1: อันนี้คือคร่าวๆไว้นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้ามันมีอะไรปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับข่าวของเราก็จะมีการอัปเดตการปร
2: ับ
1: ปรุงไปเรื่อยๆครับผม
2: ค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคทราบภาพรวมกันแล้วคราวนี้มากันที่แต่ละภาคกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปกันที่ภาคเหนือค่ะ
1: ครับในภาคเหนือครับเนื่องจากว่าอยู่ตอนบนนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่าตัวแนวร่องมรสุมถึงจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่จริงๆมันก็
2: ม
1: ี
2: เ
1: ล่าๆอยู่นะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับรวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับซึ่งหลักๆตรงนี้นะครับส่งผลให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนกระจายค่อนข้างดีนะครับสำหรับภาคเหนือครับก็มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับในพื้นที่ของ 60% ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็ในหลายพื้นที่ก็เจอฝนมาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีแบบน้ำป่าอะไรบ้างนะครับตามที่ในข่าวเนาะนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็บางพื้นที่อาจจะต้องระวังต่อเนื่องอยู่เพราะว่าฝนเขามาเรื่อยๆจริงๆนะครับไม่ได้ขาดเลยนะครับถ้ามาดูข้อมูลตรวจเมื่อวานนะครับเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับฝนอาจจะกระจายตัวไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับแต่ก็เกินครึ่งนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางเนาะเมื่อวานนี่ที่ตกค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็กระจายตัวดีก็อยู่ทางแถบจังหวัดตากนะครับแม่สอดตรงนี้กระจายตัวดีรวมทั้งบริเวณที่เป็นภูเขานะครับอย่างเช่นพิษณุโลกครับเพชรบูรณ์กำแพงเพชรอะไรเนี่ย ก็แนวนี้ก็เยอะนะครับอีกบริเวณนึงก็คือทางแม่ฮ่องสอนทางพะเยานะครับน่านบางอำเภอนะครับก็มีรายงานฝนเข้ามานะครับยังไม่มีฝนหนักในที่เราตรวจวัดได้นะครับวันนี้นะครับการกระจายตัวก็ยังดีอยู่แล้วก็เมฆนะครับเมฆก็ยังเยอะอยู่นะครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ก็อาจจะไม่เจอแสงแดดเลยก็ได้ในวันนี้นะครับ
2: มีความครึ้มมาก
1: ครับใช่ครับ ไปกันที
2: ่ไปที่ภาค
1: ตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับการกระจายตัวของฝนก็ค่อนข้างยังมากอยู่นะครับ 70% ของพื้นที
2: ่เยอะกว่าภาคเหนืออยู่เนาะ
1: ก็เยอะกว่าสักหน่อยจริงๆมันก็สูสีกันนั่นแหละนะครับฝนนะครับอาจจะมีฝนหนักได้นะครับจังหวัดตามขอบของภาคนะครับยกตัวอย่างนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับก็คือตามขอบที่ติดกับแนวประเทศลาวเนาะประมาณนั้นนะครับฝนตกหนักมีได้นะครับสำหรับฝนที่เราตรวจวัดได้เมื่อวานก็เกินครึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับชุกมากนะครับก็ เป็นฝนเล็กน้อยกับฝนปานกลางนะครับภาพรวมเมื่อวานก็จริงๆก็กระจายอยู่หลายที่นะครับมีด้านตะวันออกกับตอนกลางจะเยอะหน่อยของเมื่อวานนะครับทางตอนบนมีบ้างนะครับแล้วก็เยอะสุดนะครับ 15.5 มิลลิเมตรที่อุบลราชธานีครับเป็นสถานีเกษตรครับก็อันนี้ก็โดยภาพรวมนะครับสำหรับถ้าดูวันนี้นะครับเมฆก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางภาคตอนเชียงเหนือตอนกลางกับตอนล่างนะครับ
2: เยอะจริงค่ะ
1: ครับ
2: ต่อมาค่ะภาคกลาง
1: ครับภาคกลางครับก็ไม่นิ่งนะครับภาคกลางก็ยังมีฝนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับประมาณ60-70ประมาณนี้นะครับเมฆก็เยอะเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เท่าทางเหนือหรือทางอีสานนะครับตรงนั้นเมฆใจเยอะกว่านะครับภาคกลางนะครับไม่น่าจะมีตกหนักนะครับฝนส่วนใหญ่ก็กระจายครับสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสาครครับสำหรับเมื่อวานครับภาคกลางมีฝนค่อนข้างจะกระจายตัวมากนะครับก็มีเกือบทุกสถานีนะครับเป็นฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีฝนปานกลางอยู่บ้างแล้วก็มีที่ถึงเกณฑ์ฝนหนักอยู่ที่เดียวครับก็คือจังหวัดลพบุรีนะครับ 36.6 นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีบ้างนะครับว่าฝนหนักก็มีโผล่มาแต่ว่าโดยภาพรวมไม่เจอนะครับวันนี้ก็การกระจายตัวก็เกินครึ่งเนาะถ้าดูคร่าวๆนะ 60% นะครับสำหรับภาคตะวันออกฝนครับ 60% นะครับก็จะมีจังหวัดแถบนครนายกปราจีนบุรีครับก็จะเป็นฝนหนักได้นะครับส่วนถ้าหนักมากก็ยังคงเน้นจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงฝนหนักมากได้นะครับอาจจะสักวันนี้นะครับประมาณหรือพรุ่งนี้ก็อาจจะลดลงไปนะครับในเรื่องของฝนหนักมาก
2: สีแดงใช่ไหมคะถ้าเราดูจากแผนที่ตอนนี
1: ้ใช่ครับก็เน้นอยู่แต่ว่าจริงๆคือถ้าเทียบกับวันที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเบาลงเนาะเบาลงแต่ยังพอมีความเสี่ยงอยู่นะครับส่วนของคลื่นลมก็ลดกำลังลงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเมื่อวานนี่2-3เมตรห้ามเรือแต่วันนี้ก็2เมตรอันนี้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าลมยังพอมีกำลังอยู่นะครับคลื่นลมถ้ามีฝนมีอะไรมันก็สูงกว่านี้ได
2: ้
1: นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 40% นะครับก็กลางๆนะครับฝนหนักอาจจะมีได้แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเป็นแนวข้างบนนะครับส่วนตอนล่างก็พอมีฝนบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นฝนหนักนะครับคลื่นลมครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปก็ 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่งก็2เมตรส่วนถ้าเป็นนครศรีธรรมราชลงไปครับคลื่นลมประมาณ1เมตรครับห่างฝั่ง 1-2 เมตรนะครับก็โดยภาพรวมยังพอมีกำลังนะถ้าคลื่นประมาณนี้นะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็มีฝน 60% นะครับมีฝนหนักได้นะครับฝนหนักได้ระนองพังงานะครับแต่ไม่ถึงหนักมากนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงแหละนะครับตรงภาคใต้ในขณะนี้นะครับแต่ว่าคลื่นลมครับยังต้องเตือนก็คือภูเก็ตขึ้นไปนะครับคร่าวๆก็คือระนองพังงาภูเก็ตนะครับตรงชายฝั่งทางทะเลแถวนี้นะครับคลื่นลมยังค่อนข้างจะมีกำลังอยู่นะครับสูง 2-3 เมตรนะครับส่วนถ้าเป็นกระบี่ลงไปนะครับกระบี่ตั้งสตูลครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับมันก็ค่อยๆไล่ความสูงลงไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แบ่งโดยคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเรือเล็กนะครับบริเวณระนองพังงาภูเก็ตนะครับก็ขอให้งดไปก่อนนะครับงดอีกสักหน่อยนะครับก็แต่ถ้าเป็นตั้งแต่กระบี่ตั้งสตูลนะครับตรงนี้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะครับฝน 60% นะครับก็ไม่มีตกหนักนะครับส่วนภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อุณหภูมิก็30ต้นถึง30กลางนะครับภาพรวมก็มีเมฆพอประมาณนะครับก็อาจจะไม่ถึงได้ร้อนมากแต่ว่าความอบอ้าวก็ยังคงอยู่นะครับ
2: กำลังจะถามเรื่องนี้อยู่เลยวันนี้ก็ค่อนข้างอบอ้าวเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคและนี่นะคะก็คือภาพรวมรายภาควันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าได้ทราบไปแล้วเดี๋ยวมาเปิดสายนะคะรับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะคะ023839003 023839004ค่ะมีมารอเราอยู่2สายแล้วนะคะสายแรกคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: คุณแอน
2: ค่ะ
3: คุณหน้าคุณคนหนึ่งเป็นจนนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณพรชัยค่ะเสียงค่อนข้างเบาค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับดีไหมคร
2: ับได้ยินแล้วค่ะ
3: เมื่อกี้เมื่อเช้ามืดเนี่ยมีฝนมานะคุณแต่ว่าเขาไม่หนักมากนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เมื่อคืนไม่ช่วงประมาณตีสาม
2: ตีสาม
1: ครับฝนเล็กน้อยป่ะครับ
3: มีฝนแต่ว่าเขาไม่หนักมากนะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: อืม
3: ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้านี้ช่วงเช้ามืดในกรุงเทพนะครับ
1: ก็จากเรดาร์ที่ตรวจมาก็เป็นบางพื้นที่ครับไม่ทั่วถึงครับ
3: ไม่ใช่ฝนหนักเน
1: อะมันจะมีฝนปานกลางอยู่สักหย่อมหนึ่งนะครับนอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยครับ
3: ใช่อ๋อช่วงนี้ส่วนใหญ่คุณแม่ฝนก็ไม่หนักเมื่อวานนี้ลมเย็นมากเลยนะเมื่อวานจนบ่ายเห็นบอกว่าไม่มีกลุ่มฝนอยู่แถวราชบุรีใช่ไหมครับ
1: อ๋อครับก็มีรอบๆอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่เยอะแต่ว่าการกระจายตัวก็ดีครับ
3: เพราะตลอดเพราะว่าไม่ช่วงเย็นหน่วยมีแอร์ลมแต่ออกฟ้าชุกชุ่มแต่ว่าไม่มีฝนนะผมเห็นนะ
1: ครับ
3: วันนี้จะขึ้นคลื่นค้างเมื่อวานนะเพราะบ่ายช่วงเย็นตรงนี
1: ้วันนี้ก็เน้นบ่ายเย็นเหมือนกันนะครับที่จะมีฝนเข้ามานะครับความคลื่นก็เท่าที่ดูก็คึ้มพอประมาณนะครับอาจจะคึ้มมากก็ช่วงเย็นนะครับ
3: นั่นไปศึกษาเล่นเรดาร์ว่ามันทำงานยังไงอ่ะตอนนั้นดูก็เห็นว่า AI เขาเห็นว่าทำงานได้อยู่นะ AI ผมถามเรดาร์ผลว่ามันทำงานยังไงระบบอะไรนะเขาคู่ละเอียดดีนะ AI ก็เห็นว่าแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าหูเอาหมดได้ป่ะเพราะว่า AI อย่าไปเชื่อมาก
2: ค่ะ
3: เนี่ยแล้วถามเนี่ยพอมาถามแบบนี้ได้ว่าได้ด้านเลยว่าใครจ่าระเพียมใช่ไหมเขามีขั้นหมูข้อมือใช่ไหมขั้นหัวหน้าใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
3: เราขออ้อมศึกษาข้อมูลไว้ด้วยว่าทำงานยังไงนะครับ
2: ด
3: ูว่าอดีตนะครับผมขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะสายต่อมาคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
4: สวัสดีครับสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเจเจ
4: ครับวันนี้ไม่ได้อยู่สมุทรสาครแต่ว่าตอนวันนี้ทั้งวันวันนี้จะอยู่ที่แถวบางนาตลอดทั้งวันเลยวันนี
2: ้อยู่ใกล้กันเลยค่ะ
4: ครับวันนี้อยากจะทราบว่าช่วงบ่ายค่ำเนี่ยจะมีโอกาสฝนไหมครับเพราะว่าวิธีว่าพีเอ็มทั้งวันเลย
1: อ๋อครับหมายถึงละแวกนี้เนาะ
4: คร
1: ับโดยภาพรวมนะครับก็จะมาฝนเนาะนะครับอาจจะมาในช่วงบ่ายช่วงเย็นได้แต่ว่าช่วงสายๆเนี่ยถ้าดูโดยรอบๆเนี่ยนะครับมันก็มีแบบฝนละอองฝนอะไรอยู่บ้างเหมือนกันเนาะนะครับแต่ทีนี้ช่วงที่เสียงมากขึ้นก็คือบ่ายเย็นครับ
4: บ่ายเย็นใช่ไหมครับจะเป็นฝนเอลฝนตกหนักหรือเปล่าครับ
1: คงไม่มีครับฝนหนักไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นเล็กน้อยกับปานกลางครับ
4: อ๋อแล้วช่วงวันที่17-18นะครับจะมีโอกาสฝนตกไหมครับ
1: 17-18นะครับเป็นช่วงที่ฝนน้อยหน่อยนะครับ17-18-19เนี่ยสำหรับละแวกกรุงเทพสมุทรสาครเลยเนี่ยฝนลดนะครับเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นครับ
4: เพราะว่าทางโค้ชจะอยู่ที่เพราะช่วงนี้จะไปเที่ยวราชแถวนั้นแต่ว่าCMเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยครับก็เลยเพราะว่าจะดูสภาพอากาศเอาไว้ก่อนนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คร
4: ับ ครับขอบคุณมากครับ
2: โอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณเจเจมีอีกสายไหมคะสาย2สายเรายังมีเวลากันอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามากันได้อีกนะคะ023839003 023839004โอเคค่ะเดี๋ยวในระหว่างที่รอสายเนี่ยเรามาตอบคำถามคอมเมนต์ใน Facebook Live กันก่อนดีกว่านะคะวันนี้มีคำถามมาเยอะแยะเลยค่ะคำถามแรกนะคะจากคุณประสบสุขค่ะถามว่ากระเปอร์ระนองฝนจะตกหนักไปอีกกี่วันครับ
1: กับเปอร์ละนองนะครับ
2: ใช
1: ่วันนี้ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มก็จะลดลงแล้วนะครับคาดว่าภายในพรุ่งนี้นะภายในพรุ่งนี้ไม่น่าจะเจอฝนหนักนะครับแต่ว่าคุณยังเจอฝนอยู่ได้เรื่อยๆนะครับ
2: ใช่นะคะโอเคคุณนรมนเมืองชุมพรฝนกำลังตกค่ะอันนี้แจ้งเข้ามาแล้วก็คุณสมชัยก็บอกสอดคล้องกันเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ที่หลังสวนพะโตฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับแสดงว่าตอนนี้ชุมพรฝนตกอยู่แน่เลย

0: บริเวณกว้างเหมือนกัน
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะคะคุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-6 โมงเย็นวันนี้จะมีฝนไหมคะ
1: ก็มีครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่ฝนหนักนะครับแต่อาจจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่อาจจะต้องยังระบุสถานที่ไม่ได้ในขณะนี้นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะคุณแสงเพชรนะคะมืดฝนอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครน่าจะครึ้มๆแล้วนะคะคุณติ๋มบึงการตกทั้งคืนเลยค่ะไม่ได้กรีดยางเลย
1: ครับก็อีสานยังฝนดีอยู่นะครับ
0: คุณธีระสวัสดีครับบ้านแพ้วันนี้จะมีฝนตกหนักบ้างไหมครับ
1: ไม่หนักครับแต่มีฝนเล็กน้อยฝนปานกลางครับ
0: มีสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับสายกันก่อนเดี๋ยวมารับสายพี่ออนจากบางปะกงค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องแอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพี่ออน
2: จ้าสวัสดีค่ะน้องแอนจ๋า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: คว
2: ันนี้มีลมแรงแต่เช้าเลยเนี่ยเมื่อเช้านะท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยนึกว่าฝนจะตกแต่ท้องฟ้าเปิดแล้ว
0: ค่ะ
2: ตกค่ะช่วงนี้แห้งแล้งจังเลยถ้าฝนก็ไปตกอยู่ภาคไหนจะมีฝนบ้างไหมเนี่ยวันนี้พรุ่งนี
1: ้ครับในช่วงนี้นะครับภาพรวมจะมีฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นค่ำพอมีเข้ามาได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าไม่เยอะสำหรับทางแถบบางปะกงนะครับ
2: จ้ะแต่เขาหยุดไปหลายวันแล้วนะพี่เพิ่งรู้ว่าปีนี้มีเป็น82ครั้งเนี่ยจะแห้งแล้งฝนน้อยนะที่ฟังปู่ย่าบอกว่าแต่ครั้งเนี่ยแล้งใช่ไหมก็หนึ่ง
1: คือผมก็ตอบอันนั้นไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่ามันก็พอดีกับสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
2: จ้ะก็รบกวนน้องหนึ่งน้องแอนน้องโอเล่และน้องๆทุกท่านด้วยนะจ๊
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ออนขอบพระคุณนะคะทุกสายเลยทั้ง3สายคุณพรชัยคุณเจเจแล้วก็พี่ออนด้วยอ่ะทีนี้กลับมาที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันต่อคุณบุญเรือนวันนี้วังแดงทับคล้อจะมีฝนบ้างไหมคะฝนไม่ตกเลยค่ะที่พี่จิตค่ะ
1: ฝนมีบ้างครับถือว่าอาจจะเป็นไม่ได้คุมพื้นที่มากนะครับก็คือในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับเกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะคุณวันวิสาเมื่อวานช่วงบ่ายสุพรรณฝนตกลมแรงค่ะอันนี้แจ้งเข้ามา
1: ครับวันนี้ก็ยังมีฝนเข้ามาได้อีกนะครับแต
0: ่
1: ก็ไม่ใช่ฝนหนัก
0: แล้วก็เป็นช่วงไหนดีคะ
1: ก็ภาพรวมก็ช่วงบ่ายเย็นนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาแต่ว่าถือว่าน้อยนะคร
0: ับ คุณศักดิ์บางบัวทองนนทบุรีฝนจะตกไหมครับ
1: ครับเช่นเดียวกับกรุงเทพนะครับก็คือเน้นช่วงบ่ายค่ำนะครับเย็นค่ำประมาณนี้นะครับช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยนะครับถ้าดูภาพรวมมันก็อาจจะเกิดฝนหยุบยิ้มได้ฝนละอองฝนเล็กๆได้นะครับ
0: ค่ะคุณบัวสงสวีชุมพรทุ่งตะโกฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจะตกไปอีกกี่วันคะเพราะว่าจะใส่ปุ๋ย
1: ครับฝนนะครับยังมีความต่อเนื่องแต่ว่ามันจะค่อยๆลดลงนะครับก็คือวัน2วันเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็พอวันพฤหัสศุกร์นะครับมันจะค่อยๆน้อยลงนะแต่ว่าฝนก็ยังมีนะครับมีเป็นบางพื้นที่นะครับไม่เหมือนวัน2วันนี
0: ้
1: วัน2วันนี้ค่อนข้างจะเกือบเต็มพื้นที่ครับ
0: ยังไงก็อดใจไว้นิดนึงนะคะคุณประกายแก้วบอกว่าจังหวัดเลยจะมีฝนไหมปลูกข้าวอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดด้วยต้องการน้ำมากครับ
1: ครับจังหวัดเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: คือถ้าช่วงนี้ฝนมันมีไม่ทั่วนะครับฝนหนักยังไม่เข้ามาเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะมีฝนเกิดขึ้นเป็นที่ๆไปนะครับอาจจะไม่ได้เพียงพอกับความต้องการน้ำนะครับก็อาจจะต้องมาลุ้นในช่วงหลังๆนะครับช่วง19-20นะครับก็อาจจะมีฝนที่กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันก็ต้องไปลุ้นอีกว่าจะลงตรง
0: ที่
1: ต้องการไหมนะครับ
0: โอเคคุณหนิงสอบถาม

0: เรื่องคลื่นลมทะเลหน้าประจวบบางสะพานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้คลื่นลมลดลงนะครับลดความแรงลงแต่ว่าก็ถ้าห่างๆฝั่งอาจจะถึง2เมตรได้นะครับก็ลมยังพอมีกำลังอยู่ในวันนี้นะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ห้ามเรือเนาะแต่ว่าก็ขอให้ระวังครับผม
0: เดินเรือระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณจันทิมาสอบถามมาว่าขอถามเรื่องพายุไห่เฉินมีทิศทางจะเคลื่อนไปไหนจะแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นไหม
1: ไม่แรงขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: ในขณะนี้
0: กระทบไทยหรือเปล่า
1: คาดว่าจะสลายตัวในเร็ววันนี้นะครับเขาไม่ค่อยพัฒนาตัวเท่าไหร่ตัวนี้นะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงประเทศไทยครับไม่ค่อยไม่มีผลครับ
0: ก็สบายใจได้นะคะเรื่องพายุนี้ค่ะต่อไปคุณอิสราเช้านี้เมืองนครราชสีมาฟ้าครึ้มเหมือนจะมีฝนตกตลอดเวลาบรรยากาศแบบนี้จะเป็นอีกกี่วันครับ
1: ครับของโคราชนะครับฝนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณวันที่16-17นะครับแล้วจะเบาไปบ้างนะครับหลังจากนั้นอาจจะกลับมาอีกก็21-22นะครับ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศฟ้าครึ้มครึ้มแบบนี้ก็
1: ยังได้อยู่ยังครึ้มอยู่ 2-3 วันนี้ครับ
0: โอเคคุณตาต้า18-19เสาร์อาทิตย์นี้มีฝนไหมคะจะไปสามพรานนครปฐมค่ะ
1: 18-19เนี่ยฝนบริเวณนี้จะน้อยนะครับประมาณ17ก็เริ่มน้อยแล้วนะครับ17-19นะครับหายห่วงครับช่วงนั้นนะครับฝนก็มีเล็กๆน้อยๆได้นะครับ
0: ค่ะคุณสุภกรศรีราชาพอจะได้ฝนแบบแรงๆไหมครับ2วันที่แล้วได้แค่ปล่อย
1: ๆวัน2วันนี้ก็คงจะไม่ได้เหมือนกัน
0: ก็ปล่อยๆเหมือนเดิม
1: มันจริงๆฝนมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแหละนะครับคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะคุณบอลนะคะวันนี้กระบี่จะมีฝนอีกไหมครับฝนจะต่อเนื่องไหมผมจะปลูกกล้วยครับจะไม่มีฝนทิ้งช่วงหรือไม่
1: ฝนภาคใต้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่น่าจะทิ้งช่วงนะครับแต่ว่าถ้าฝนเยอะหน่อยเนี่ยประมาณวันนี้นะครับของกระบี่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วไม่เหมือนระนองยังเยอะอยู
0: ่
1: แต่ทีนี้ฝนที่เข้ามาก็จะทรงๆนะครับทรงๆไม่หนักนะครับไม่หนักแต่ว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเข้ามาได้ทุกวันนะครับในตลอดสัปดาห์นะครับ
0: ค่ะคุณประมวลบึงการฝนจะลดลงวันไหนครับ
1: บึงการลดไหมดูแล้วฝนดีตลอดสัปดาห์นะครับมันก็ภาพรวมนะครับภาพรวมเนาะจังหวัดข้างเคียงก็ด้วยนะครับฝนไม่หายครับ
0: ค่ะคุณดาวรุ่งค่ะถามว่าที่ปากช่องเนี่ยจะเกิดฝนทิ้งช่วงเดือนไหนบ้างคะ
1: คือถ้าโดยฤดูกาลนะครับมันก็ต้องเป็นช่วงรอยต่อมิถุนามากรกฎาคมแต่ทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนมันมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอฝนทิ้งช่วงอย่างจริงๆนะครับมันไม่ได้ขาดนะครับถ้าดูอาทิตย์เนี้ยฝนทิ้งช่วงก็คงไม่เจอแล้วแหละนะครับเท่าที่ดูนะครับมันคงไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ถ้าอาจจะไปดูแบบเป็นพื้นที่ปีกย่อยนะครับก็อาจจะเจอได้ว่าบางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงมาแล้วนะครับแต่นี้ถ้าดูโดยภาพรวมทั่วไปไม่น่าทิ้งละนะครับ
0: โอเคก็น่าจะพอหอมปากหอมคอเนาะวันนี้กับคอมเมนต์ใน Facebook Live นะคะเดี๋ยวมาดูใน YouTube ซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างคุณทองคำบ้านลุงอยู่ห่างอำเภอกระบุรีระนอง7กิโลตอนนี้ฝนกำลังตกแรงพอสมควรตกมา 3-4 วันแล้วพรุ่งนี้ลุงจะไปหาหมอฝนจะหยุดไหมครับจากลุงตุ๋ยนะคะลุงตุ๋ย FC คุณ1
1: ฝนวันนี้เยอะนะครับพรุ่งนี้มันจะลดลงไปบ้างแต่ว่าทีนี้ถ้าในเรื่องของฝนระนองชุมพรแถวนี้ฝนก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทีนี้เวลามันจะแคบลงนะครับแทนที่มันจะตกทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็เริ่มตกมาแต่ว่าช่วงเช้าก็โอกาสก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงว่างบ้างนะครับแต่ยังเจออยู
0: ่ยังเจออยู่เนาะยังไงก็แนะนำลุงตุ๋ยว่าไปหาหมอตอนเช้าๆแล้วก็พกร่มไปด้วยเพื่อความอุ่นใจ
1: ฝนไม่หายครับฝนไม่หาย
0: มาที่คอมเมนต์สุดท้ายนะคะคุณประเสริฐเพ็งสว่างสวัสดีครับปะทิวฝนตกครับก็แจ้งเข้ามาตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็น่าจะได้ฝนกันทั่วๆนะคะบางพื้นที่ก็ยังต้องการฝนอยู่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเดี๋ยวให้คุณหนึ่งช่วยเล่าสภาพอากาศ7วันข้างหน้าแบบสรุปให้ทุกท่านได้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับใน7วันข้างหน้าครับอิทธิพลของตัวลมมรสุมนะครับแล้วก็ตัวหย่อมแถวเวียดนามนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆมันก็จะมีอิทธิพลไปถึงประมาณ14-15นะครับที่มันก็ผ่อนลงเนาะ
0: พรุ่งนี้ค่ะ
1: พออิทธิพลของเขาลดลงเนี่ยนะครับลดความแรงลง
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: การบินไทยแจ้งกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วัน

0: ตอนทั้งหมดตอนที่2ตามที่ได้สัญญาไว้วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องพระบทให้ฟังต่อจากคราวก่อนนะจ๊ะนอกจากพระบทโบราณที่พบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพระบทที่สำคัญอีกผืนหนึ่งเป็นภาพลอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระราชทานแก่ประเทศศรีลังกาให้พระอุบาลีกับคณะสงฆ์อัญเชิญไปในคราวที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันพระบทผืนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา
1: แล้วที่อยู่ในประเทศไทยล่ะจ๊ะมีเฉพาะในวัดกับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหรอ
0: การสร้างพระบทในคติดั้งเดิมนั้นสร้างเป็นพุทธบูชาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานบางใช้บูชากราบไหว้แทนองค์พระพุทธรูปแต่ในระยะหลังนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอานิสงส์ให้แก่ผู้สร้างเองและบุคคลในครอบครัวที่บริเวณส่วนล่างของผืนผ้ามักมีคำเขียนอุทิศบอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีไว้ด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบทมีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมากนอกจากจะมีการสร้างอุทิศถวายให้แก่วัดแล้วยังมีไว้บูชาภายในบ้านอีกด้วยทำให้รูปลักษณ์ของพระบทเปลี่ยนไปทั้งเรื่องราวที่เขียนและวัสดุที่ใช้ทำเช่นเปลี่ยนจากการเขียนลงบนผืนผ้าเป็นการเขียนแบบแล้วส่งไปตีพิมพ์บนกระดาษที่ต่างประเทศมีหลักฐานว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจทรงดำริทำพระบทขนาดเล็กขายโดยโปรดให้พระวรรณวาดวิจิตรเขียนแบบเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารพจนส่งออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยังต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่ายตามร้านค้าเป็นที่ต้องตาต้องใจคนขายดีมีกำไรมากจึงให้ช่างเขียนขึ้นอีกหลายแบบต่อมามีคนอื่นทำตามอย่างและออกแบบพระบทต่างๆมากขึ้น
2: โอ้โหพ่อค้าหัวใส
0: เรื่องพระบทนั้นเล่าลือกันมากจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและตรัสถามถึงลักษณะพระบทนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงซื้อส่งขึ้นไปถวายแผ่นหนึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งนี่แหละคือเรื่องราวของพระบทในประเทศไทยทำอะไรน่ะ
2: ของมีค่าอย่างเงี้ยต้องเอาไปขายได้กำไรดีแน่ๆเลย
1: ฉันว่าเอาไปประดับบนผนังบ้านดีกว่าสวยดี
0: ไม่ได้นะพระบทเป็นสมบัติของชาติจะเอากลับไปบ้านหรือขโมยไปขายไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายดูแต่ตามืออย่าต้องนะจ๊ะ
2: ล้อเล่นน่ะ
1: บอกแล้วว่าแกล้งสีสวัสดิ์มุกนี้ได้ผล
0: ทีหลังอย่าแกล้งเล่นแบบนี้อีกนะใจหายใจคว่ำหมด
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
7: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่าน2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่เขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีแล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังเราได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับแล้วก็เว็บไซต์ของทางลุ่มน้ำลำตะคองครับ www.ddlamtakong.com แล้วคลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้081-510-9471ครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ข่าวการอบรมนะครับในช่วงวันอาทิตย์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจากทางพม.แล้วก็พก.นะครับร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยแล้วก็ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ได้ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมก็คือท่านอุปนายกนนทวัฒน์จอมสูงเนินแล้วก็ท่านนำโชคเขียมจีรัตน์นะครับกรรมการเราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในตรงนี้ด้วยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าแบบถ้าเรามีสินค้าที่ยอดเยี่ยมมากคือมีคนอยากซื้อเยอะแยะไปหมดแต่ว่าทุกครั้งที่กดรับออเดอร์เนี่ยกำไรแทบทั้งหมดกลับต้องละลายหายไปกับค่าจัดส่ง
2: โอ้โหอันนี้เจ็บปวดเลยนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกมาก
1: ใช่ไหมคะหรือลองนึกภาพว่าเราเพิ่งส่งออเดอร์ล็อตใหญ่ที่สุดของเดือนออกไปแล้วปรากฏว่ามีพายุลูกใหญ่ที่แบบไม่ได้คาดคิดเลยพัดถล่มเส้นทางขนส่งจนสินค้าเสียหาย
2: แทบจะร้องไห้เลยนะครับแบบนั้น
1: จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันคือการจัดการกับตัวแปรพวกนี้ล่ะค่ะและสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะมาแกะรอยเครื่องมือที่จะช่วยให้คนพิการสามารถควบคุมตัวแปรที่ยากที่สุด2เรื่องนี้ได้ค่ะ
2: น่าสนใจมากๆครับ
1: ค่ะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะช่วงเวลาของการอัปเดตข้อมูลกับนี้เราออกอากาศส่งตรงถึงทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะโดยเราจะอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นค่ะ
2: เรียกได้ว่าเจอกันทุกเช้าวันทำงานเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งรายการของเรานะคะผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมซึ่งภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้คือการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ
1: ่ค่ะฮะ
2: คือเรามี2เรื่องที่แบบดูเผินๆเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญของเรื่องเดียวกันเลย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ
2: ก็คือเรื่องแรกจะเป็นข่าวสารโครงการส่งเสริมอาชีพครั้งใหญ่ครับส่วนอีกเรื่องคือการเจาะลึกสภาพอากาศตั้งแต่วันอังคารที่14ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569
1: โอ้โหช่วงสัปดาห์นี้นี่เอง
2: ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะลงลึกทุกรายละเอียดแบบไม่ให้ตกหล่นกันเลยครับ
1: ได้เลยค่ะเอาล่ะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเป็นข่าวจากเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะจัดขึ้นที่โรงแรม Royal River กรุงเทพมหานครนะคะ
2: ครับเป็นงานอะไรเอ่ย
1: คือทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพค.นะคะนำโดยคุณสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมม่าท่านได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายสู่รายได้ที่ยั่งยืนค่ะ
2: ชื่อโครงการก็คือครอบคลุมมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่น่าสนใจมากๆคือสเกลของงานค่ะคือเขาจัดถึง2รุ่นเลยนะคะมีตัวแทนจากกลุ่มอาชีพคนพิการเข้าร่วมถึง154กลุ่มเลยค่ะ
2: โห154กลุ่มเลยเหรอครับ
1: จริงค่ะเยอะมากแล้วก็มีผู้แทนจากศูนย์หรือสถานในสังกัดพค.ทั่วประเทศอีก22แห่งมาร่วมด้วยถ้ารวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยตัวเลขอยู่ที่385คนเลยนะคะ
2: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือตัวเลข385คนแล้วก็154กลุ่มอาชีพนี่แหละครับ
1: ยังไงคะมันบอกอะไรเรา
2: ลองคิดดูนะครับว่าคนทำสินค้า154ประเภทมารวมตัวกันมันเกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบหรือพวกไอเดียข้ามสายพันธุ์ได้มหาศาลเลยนะครับ
1: เออจริงด้วยค่ะน่าจะได้คอนเนคชั่นกลับไปเพียบเลย
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่ทำให้โครงการนี้โดดเด่นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณคนนะครับมันคือตัวหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่ออุดรอยรั่วของการทำธุรกิจแบบเดิมๆเลยครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่เขาอบรมเนี่ยเขาปูตั้งแต่รากฐานเลยนะคะมีทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์ไปจนถึงการตลาดออนไลน์
2: ครบวงจรเลยนะครับ
1: ยังไม่หมดค่ะมีการบริหารธุรกิจการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและที่สำคัญเลยคือสอนการเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ด้วยค่ะ
2: Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหนูขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อยนะคะคือการสอนเรื่องพวกนี้ปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตมันก็มีให้เรียนฟรีเยอะแยะไปหมดโครงการนี้มันมีจุดเปลี่ยนหรือแบบจุดที่เป็นเกมเชนเจอร์จริงๆอยู่ตรงไหนหรอคะ
2: เป็นคำถามที่ตรงจุดมากครับคือจุดเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่การสอนอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่การให้เครื่องมือลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: เครื่องมือลดต้นทุนคือยังไงคะ
2: ก็คือปัญหาคลาสสิกของผู้ประกอบการหน้าใหม่โดยเฉพาะคนพิการเนี่ยคือกำแพงที่เรียกว่าต้นทุนด้านโลจิสติกหรือค่าส่งแล้วแหละครับ
1: อ๋อใช่เลยค่าส่งบางทีแพงกว่าค่าของอีก
2: ถูกต้องครับโครงการนี้เขาเลยแก้ปมนี้โดยตรงเลยด้วยการที่ไปรษณีย์ไทยเขามอบสิทธิพิเศษให้ครับเป็นการส่ง EMS เริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมครับนี่แหละครับไม้ตายสำคัญ
1: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแย้งนิดนึงคือ30บาทเนี่ยฟังดูดีมากเลยค่ะแต่น้ำหนักแค่1กิโลกรัมเนี่ยมันไม่น้อยไปหน่อยหรอคะ
2: ยังไงครับ
1: ผลิตงานฝีมือที่แบบทำจากไม้หรือพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปที่มีน้ำหนักมากๆอะค่ะโควต้าแค่1กิโลกรัมนี้มันจะไปตอบโจทย์การค้าขายได้ยังไงคะ
2: นี่คือจุดที่ต้องมองลึกลงไปถึงยุทธศาสตร์ของอีคอมเมิร์ซเลยครับมันเป็นกลยุทธ์ยังไงคะคือโควต้า1กิโลกรัมนี้เนี่ยมันคือตัวบังคับไกลๆครับที่จะไปสอดคล้องกับวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เขาสอนในโครงการพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อ๋อคือตั้งใจให้สอดคล้องกัน
2: ใช่ครับมันเป็นการฝึกให้ผู้ประกอบการต้องคิดทบทวนว่าเอ๊ะทำยังไงให้สินค้าของเรามีมูลค่าสูงขึ้นในขณะที่น้ำหนักมันเบาลง
1: เข้าใจละแทนที่จะขายของหนักๆกำไรน้อยๆใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับทำไมเราไม่เปลี่ยนไปทำสินค้าพรีเมียมที่น้ำหนักเบาหรือจัดเซตสินค้าให้มันพอดีกับ1กิโลกรัมล่ะเพื่อที่จะได้กินส่วนต่างค่าขนส่งตรงนี้โควต้านี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าทุกประเภทหรอกครับแต่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้คนพิการปรับตัวเข้าสู่สมรภูมิสินค้าออนไลน์ที่มีมาร์จินหรือกำไรที่สูงต่างหากครับ
1: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะคือมันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแต่มันเป็นเหมือนกรอบแนวคิดให้เราต้องพัฒนาสินค้าให้ฉลาดขึ้นด้วย
2: ใช่เลยครับ
1: คือถ้าให้เปรียบเทียบนะคะเหมือนกับเราไม่ได้แค่สอนวิธีทำขนมเค้กให้อร่อยแล้วก็บอกให้เขาไปหาทางขายเอาเองแต่นี่คือเรามอบทำเลหน้าร้านบนถนนที่คนพลุกพล่านที่สุดอย่างแพลตฟอร์ม Thailand Postmart
2: เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับ
1: ค่ะแล้วก็พร้อมกับมีรถบรรทุกส่วนตัวคอยส่งขนมเค้กไปทั่วประเทศในราคาประหยัดด้วยแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องทำเค้กให้เบาและน่ากินพอดีกล่องนะอะไรประมาณนี้มันทำให้คนผลิตสามารถโฟกัสกับคุณภาพสินค้าได้อย่างเต็มที่จริงๆค่ะ
2: ถูกต้องที่สุดครับมันคือการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่มันก็นำมาสู่ตัวแปรที่2ที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้นะครับ
1: อ๋อเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะต่อให้คุณมีค่าส่งที่ถูกแค่ไหนแพ็คเกจจิ้งดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าเส้นทางขนส่งมีน้ำท่วมขังหรือมีพายุเข้าสินค้าก็อาจจะล่าช้าหรือเสียหายได้อยู่ดีครับ
1: จริงที่สุดค่ะลูกค้ารอของไม่ได้ของนี่โดนคอมเพลนแย่เลย
2: เนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ข้อมูลสภาพอากาศไม่ใช่แค่เรื่องของการพกร่มก่อนออกจากบ้านอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเลยครับ
1: อือหือซึ่งพอพูดถึงสภาพอากาศเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้มีปัจจัยที่เราต้องจับตาดูให้ดีเลยนะคะคืออิงจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันที่13และ14กรกฎาคม2569
2: ครับภาพรวมตอนนี้น่าเป็นห่วงพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคืออยากให้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: ได้เลยครับถ้าเรามองภาพใหญ่เชิงอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้เรากำลังถูกขนาบด้วยปัจจัยหลัก2ตัวครับ
1: 2ตัวเลยมีอะไรบ้างคะ
2: ตัวแรกคือร่องมรสุมครับร่องมรสุมเนี่ยตอนนี้มันพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนครับ
1: อ๋ออยู่ข้างบนบ้านเราหมดเลย
2: ใช่ครับอธิบายง่ายๆคือร่องมรสุมเนี่ยมันเหมือนสายพานที่ลำเลียงเอาความชื้นและกลุ่มเมฆฝนมาพาดไว้เหนือภูมิภาคครับ
1: อ่ะฮะแล้วตัวที่2ล่ะคะ
2: ตัวที่2คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ตัวนี้เปรียบเหมือนพัดลมยักษ์ครับที่คอยเป่าเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมปะทะกับร่องมรสุมด้านบนครับ
1: หูยพอ2ตัวนี้มาเจอกันผลลัพธ์ก็คือปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะช่วงวันที่14ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกครับ
1: แล้วเรื่องคลื่นลมในทะเลล่ะคะเห็นว่าแรงมาก
2: โอ้โหเรื่องคลื่นลมนี้ต้องประกาศเตือนกันดังๆเลยครับ ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับ
1: โห3เมตรนี่สูงมากนะคะ
2: ใช่ครับแล้วถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า3เมตรอีกนะครับเรือเล็กนี่กรมอุตุสั่งงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมเลยครับคลื่น3เมตรนี่คือสูงกว่าเพดานบ้านชั้นเดียวอีกนะครับน่ากลัวจริง
1: ๆน่ากลัวมากค่ะงั้นเรามาสรุปภาพรวมภูมิภาคอื่นๆช่วง 14-15 กรกฎาคมนี้กันแบบกระชับๆหน่อยดีไหมคะ
2: ได้ครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยภาคเหนือมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ครับอุณหภูมิก็ประมาณ 22-35 องศาเซลเซียสแล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วย
1: ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เหมือนกันค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-36 องศาเซลเซียสแต่ว่าช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคมฝนจะลดลงเหลือร้อยละ 20-30 ค่ะ
2: ครับผมข้ามาดูที่ภาคตะวันออกบ้างครับอย่างที่บอกไปฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากช่วง 14-15 กรกฎาคมคลื่นสูง 2-3 เมตรอุณหภูมิ 23-35 องศาครับโซนนี้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ดีเลยนะครับ
1: ต้องระวังจริงๆค่ะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนร้อยละ 40-60 คลื่น 1-2 เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรค่ะ
2: ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ 60-70คลื่น 2-3 เมตรตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับแต่ส่วนกระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นจะประมาณ 1-2 เมตรครับ
1: ค่ะปิดท้ายภาพรวมกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 สูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ก็ถือว่ายังมีฝนอยู่ประปรายนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคมปริมาณฝนโดยรวมในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงคลื่นลมในทะเลก็จะอ่อนกำลังลงเป็นกำลังปานกลางครับ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
2: แต่เดี๋ยวก่อนครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับเพราะมันมีตัวแปรสำคัญอีกตัวนึงคือยอมความกดอากาศต่ำครับ
1: เอาละค่ะถึงตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆคือเราจะมาเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรากันแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยตามข้อมูลประจำวันที่14กรกฎาคมนะคะ
2: จัดมาเลยครับผู้ฟังเราฟังอยู่แน่ๆ
1: ค่ะคือภาคอีสานเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักอย่างชัดเจนเลยก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: ลองสังเกตรายชื่อจังหวัดเหล่านี้ดูนะครับ
1: ยังไงคะมีอะไรพิเศษ
2: คือถ้าเราหลับตาแล้วนึกภาพแผนที่ประเทศไทยนะครับจังหวัดทั้งหมดที่คุณเพิ่งอ่านไปเนี่ยเรียงตัวกันเป็นแนวโค้งอยู่ทางตอนบนแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งหมดเลยครับ
1: จริงด้วยค่ะติดขอบประเทศเลย
2: ใช่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผมเกินไปเมื่อกี้นี่แหละครับที่มันปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
1: มันส่งผลมาถึงบ้านเราเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับคือหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยครับที่คอยดึงเอาความชื้นมารวมตัวกันจังหวัดในอีสานที่อยู่ใกล้เวียดนามตอนบนที่สุดก็เลยต้องรับผลกระทบไปเต็มๆเลยครับ
1: เข้าใจเลยค่ะแล้วในส่วนของอุณหภูมิภาพรวมของภาคอีสานนะคะต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่29-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
2: ครับผม
1: แต่ทีเนี้ยหนูมีรายละเอียดอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดของจังหวัดที่ระบุในแหล่งข้อมูลมาเล่าทีละจังหวัดเลยเพื่อความครบถ้วนนะคะ
2: อ๋อดีเลยครับมีจังหวัดอะไรบ้างครับ
1: ลองฟังดูนะคะจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาแต่พอมาที่นครพนมต่ำสุด23แล้วอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยแค่29องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะ
2: แค่29เองนะครับ
1: ใช่ค่ะในขณะที่ขอนแก่นสูงสุด34องศามหาสารคาม35องศานครราชสีมาบ้านเราก็35องศาและอุบลราชธานี33องศาคือหนูสงสัยมากเลยค่ะทำไมนครพนมถึงอุณหภูมิสูงสุดไม่ถึง30องศาอยู่จังหวัดเดียวเลยคะในขณะที่เพื่อนบ้านในภาคเดียวกันเนี่ยร้อนทะลุ34-35องศากันหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นที่นครพนมคะเนี่ย
2: เป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับคือสาเหตุที่นครพนมมีอุณหภูมิสูงสุดเพียง29องศาเซลเซียสเนี่ยก็เป็นเพราะกลไกของแนวร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่เราเพิ่งพูดถึงกันนี่แหละครับ
1: อ๋อมันเกี่ยวข้องกันหรอคะ
2: เกี่ยวเต็มๆเลยครับคือนครพนมเนี่ยตั้งอยู่ในจุดที่รับเอาเมฆฝนและความชื้นแบบเต็มๆท้องฟ้าเขาจะถูกปกคลุมด้วยเมฆหนาทึบตลอดทั้งวันเลยครับทำให้แสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นดิน
1: พอไม่มีแดดก็เลยไม่ร้อน
2: ใช่ครับประกอบกับมีฝนตกหนักอากาศที่ถูกดึงเข้ามาก็เป็นอากาศที่เย็นและชื้นในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลุ่มจังหวัดริมฝั่งโขงอย่างนครพนมสกลนครหรือบึงกาฬจะทำหน้าที่เหมือนประการด่านแรกของภาคอีสานเลยครับ
1: ประการด่านแรกคือรับจบไปก่อนเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับพวกเขารับเอาฝนและความเย็นไว้หมดเลยทำให้จังหวัดที่อยู่ลึกเข้ามาตอนในอย่างขอนแก่นมหาสารคามหรือนครราชสีมาเนี่ยได้รับอิทธิพลของเมฆและฝนน้อยกว่าแสงแดดจึงส่องถึงพื้นได้มากกว่าครับ
1: อ๋อเข้าใจกลไกเลยค่ะคือเหมือนมีกำแพงเมฆฝนบังอยู่ที่ขอบประเทศพอดีประการด่านแรกก็เลยทั้งเปียกทั้งเย็นส่วนจังหวัดที่อยู่หลังกำแพงเข้ามาก็เจอแดดไปตามระเบียบอุณหภูมิเลยพุ่งไปถึง 34-35 องศาเซลเซียสเลย
2: ใช่แล้วครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับ
1: ค่ะแล้วแนวโน้มตลอดช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่14ไปจนถึง19กรกฎาคมประการด่านแรกเหล่านี้เขายังต้องรับศึกหนักอยู่ไหมคะเนี่ย
2: แนวโน้มคือในช่วงวันที่14-16และวันที่19กรกฎาคมภาพรวมของอีสานจะยังมีฝนอยู่ที่ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ครับและตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู
1: ่ก็ยังตกเยอะอยู่นะคะ
2: ใช่ครับแต่จะมีช่วงพักหายใจนิดนึงคือระหว่างวันที่17-18กรกฎาคมที่ร่องมรสุมอาจจะขยับตัวหรืออ่อนกำลังลงทำให้ฝนในภาพรวมของภาคอีสานลดลงมาเหลือร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ครับ
1: อ่าฮะค่อยโล่งใจหน่อย
2: แต่ก็ยังต้องย้ำนะครับว่าพื้นที่ตอนบนของภาคก็ยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งอยู่ดีครับดังนั้นใครที่อยู่โซนนั้นต้องบริหารจัดการน้ำและคอยเฝ้าระวังน้ำขังให้ดีเลยครับ
1: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดึงเนื้อหาทั้งหมดมาประกอบร่างกันเราจะเห็นเลยนะคะว่าข้อมูลมันมีพลังมากสมมุติว่าหนูเป็นคนพิการที่เข้าร่วมโครงการอบรมของพกที่เราคุยกันตอนแรก
2: ครับผม
1: หนูเปิดร้านบน Thailand Postmart แล้วรู้ว่าค่าส่งถูกแค่30บาทแต่ว่าหนูอยู่สกลนครซึ่งสัปดาห์นี้รับบทเป็นประการด่านแรกเจอฝน 70% และฝนตกหนัก
2: แล้วต้องทำยังไงครับใช่เลยครับนี่คือการเอาข้อมูลสภาพอากาศมาเป็นตัวแปรในการทำธุรกิจของแท้เลย
1: คือการรู้ล่วงหน้าทั้งในเรื่องสภาพอากาศและเรื่องโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันทำให้เราสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงจริงๆค่ะ
2: ถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับสิ่งนี้แหละครับที่วงการธุรกิจระดับโลกเขาเรียกว่าการใช้ไฮเปอร์โลคอลดาต้าหรือข้อมูลที่แม่นยำระดับท้องถิ่นเลยครับ
1: โอ้โหสับดูโปรมากค่ะ
2: คือในยุคที่เครื่องมือดิจิทัลมันช่วยทลายข้อจำกัดทางร่างกายทำให้คนตาบอดและคนพิการสามารถดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซจากที่ไหนก็ได้การรู้แค่ว่าวันนี้อีสานฝนตกมันไม่พออีกต่อไปแล้วครับ
1: ใช่ค่ะมันกว้างไป
2: ครูป้องครับเราต้องรู้ลึกไปถึงว่านครพนมฝนตกหนักและอุณหภูมิ29องศาแต่โคราชแดดออกและ35องศาความสามารถในการเข้าถึงและตีความข้อมูลระดับจุลภาคแบบนี้จะกลายมาเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจมากๆเลยครับ
1: เอาไปวางแผนได้เยอะเลยนะคะ
2: ใช่ครับทั้งการบริหารจัดการคลังสินค้าวางแผนการแพ็คของและการกำหนดรอบส่งของกับทางไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับคืออาวุธที่มองไม่เห็นแต่มีอนุภาพสูงมากในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตครับนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อมากๆเลย
1: เป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่มีสินค้าดีและค่าส่งถูกเท่านั้นแต่ว่าต้องรู้จักอ่านเกมของธรรมชาติและเอาชนะมันด้วยข้อมูลที่แม่นยำค่ะ
2: เห็นด้วย 100% เลยครับ
1: ค่ะและสำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังข้อมูลดีๆในวันนี้แล้วนะคะรู้สึกสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมอาชีพข่าวสารต่างๆหรือกิจกรรมความเคลื่อนไหวของทางสมาคมนะคะ
2: ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ
1: สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะเตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้นะคะ
2: เตรียมปากกาเลยครับ
1: ติดต่อได้ที่เบอร์044-353-452ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0816162399ค่ะ
2: ทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ 044-353-452หรือ0816162399ค่ะทางสมาคมยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ
2: ครับผม
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ช่วงที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืดวันนี้ต้องขออภัยนะครับในรับฟังข่าวนานนิดนึงนะครับเนื่องจากนะตอนนี้ผมก็ติดประชุมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยแล้วก็ที่ต้อง

บอดเรานะครับแล้วก็อาชีพต่างๆที่คนตาบอดเราทำได้หยิบให้ท่านได้รับฟังตลอด3วันที่ผมไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง1 FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันได้0815109471ครับ0815109471นะครับแล้วก็ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ044-353-452นะครับ044-353-452 081-616-2399นะครับสามารถติดตามรับฟังติดตามข่าวสารของทางสมาคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของทางสมาคมนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแสดงความเห็นนครราชสีมาแล้วก็ LINE Official @nmabconnect นะครับแล้วก็ทางด้านของจะเป็นทางด้านของทาง Facebook ก็มีนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ www.nmab.or.th นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับในทุกๆช่องทางของทางรายการของทางไม่ว่าจะเป็นสมาคมของเรานะครับแล้วก็องค์กรในเครือที่กำลังเริ่มดำเนินการแล้วก็จะได้วันนี้ก็ไปทำเรียกว่าทำสัญญาโครงการนะครับที่จัดขึ้นของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในวันที่18 19 20กันยายนนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นโครงการการให้ความรู้ด้านของเรื่องของการออมเงินสำหรับคนตาบอดเรานะครับรับจำนวน200ท่านนะครับเดี๋ยวจะได้ประกาศผ่านเพจของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับลารายการเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จีนเปิดตัวแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ไม่ต้องชาร์จจ่ายพลังงานนานหลายพันปีมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเชียงเหนือของจีนเปิดตัวผลงานวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ควันจิ้งหยวนพร้อมเปิดเผยผลิตภัณฑ์2รายการได้แก่แบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14รุ่นฐานชู่และตัวแปลงพลังงานซิลิคอนคาร์บอนไบท์รุ่นหนิงชู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศทั้งหมดโครงการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอีกก้าวของจีนในการพัฒนาแหล่งพลังงานขนาดเล็กอายุการใช้นานยาวนานรองรับการใช้งานอุตสาหกรรมอวกาศอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลและระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เป็นเวลานานพลังงานสำหรับภารกิจที่ต้องทำงานต่อเนื่องหลายปีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ในงานที่ต้องการแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและไม่ต้องบำรุงรักษาเช่นการสำรวจอวกาศการสำรวจใต้ทะเลลึกภายในพื้นที่ขั้วโลกอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไร้ผู้ดูแลรวมถึงยุทธโธปกรณ์เฉพาะทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าส่งออกการออกแบบที่มีขนาดใหญ่และต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้การประยุกต์ใช้ยังอยู่ในวงจำกัดใช้คาร์บอน14อายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีศาสตราจารย์ซู่เหมากินหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าคาร์บอน14มีอายุครึ่งชีวิตประมาณ 5,730 ปีทำให้ในทางทฤษฎีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนานหลายพันปีโดยไม่ต้องชาร์จเหมือนแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปเนื่องจากพลังงานเกิดการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีทีมวิจัยระบุว่าแบตเตอรี่ยังสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิติดลบ100ถึง200องศาเซลเซียสและแหล่งกำเนิดรังสีคาร์บอน14มาทำงานร่วมกับตัวแปลงพลังงานที่ผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าส่งออกสู่ระดับไมโครวัตต์รองรับการใช้งานในเซ็นเซอร์ IoT ยานสำรวจใต้ทะเลลึกและยานอวกาศแบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นฐานสู้มีปริมาตรเพียง 16.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรภายในบรรจุแหล่งกำเนิดคาร์บอน14ประมาณ129มิลลิคูลี่กระแสลัดวงจร 0.713 ไมโครแอมป์แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 2.06 โวลต์ค่าฟิลแฟกเตอร์ 0.77 กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.13 ไมโครวัตต์เมื่อเทียบกับต้นแบบซูลอง1ที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยค่ากัมมันตรังสีเฉพาะและแหล่งกำเนิดรังสีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแต่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพียง 22% ของรุ่นเดิมช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบขณะที่กระแสลัดวงจรเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าและกำลังไฟฟ้าสูงเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าทีมวิจัยแม้ยังจะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพของการจ่ายพลังงานไว้ได้แต่ตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากโดยมีขนาดเหลือเพียง 17% ของรุ่นก่อนหรือย่อส่วนลงราว 83% ขณะที่ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นถึง 15.5 เท่าการปรับปรุงดังกล่าวช่วยแก้ข้อจำกัดสำคัญของแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ในอดีตทางด้านประสิทธิภาพขนาดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มโอกาสในการนำไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งพลังงานระยะยาวมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเฉียงเหนือระบุว่าผลงานภายใต้แบรนด์ควันจิ้งหยวนแสดงให้เห็นว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ได้ครบทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตไอโซโทปการออกแบบตัวแปลงพลังงานและการบรรจุหีบห่อเพื่อความปลอดภัยระบบจัดการพลังงานระดับไมโครวัตต์ไปจนถึงการทดสอบใช้งานจริงอย่างไรก็ตามแม้คาร์บอน14จะมีอายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีแต่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ค่อนข้างลดลงตามการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีจึงทำให้คำว่าจ่ายพลังงานต่อเนื่องนานหลายพันปีเป็นศักยภาพทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีมากกว่าจะหมายถึงอายุการใช้งานที่รับประกันในสภาพการใช้งานจริงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ล่า4ตัวละครใหม่ขนเฮโรอีนเข้าไทยประสานทางการสปป.ลาวล่าตัวปปส.ยันยังไม่ใช่ตัวการใหญ่เผยเจ้าของยาตัวจริงเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในไทยแล้วปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสรุปความคืบหน้าคดีลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติทีมสืบสวนสอบสวนได้ทราบข้อมูลจาก DSI ว่าได้ออกหมายจับกลุ่มขบวนการที่อยู่ฝั่งสปป.ลาว4คนเป็นคนลาว3คนเป็นคนไทย1คนเป็นที่มาของการนำเข้าเฮโรอีนจากประเทศเพื่อนบ้านเอาเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมส่งไปยังไต้หวันและออสเตรเลียแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อและรายละเอียดโดยได้ประสานกับสปป.ลาวและได้ประสานข้อมูลทางการข่าวเพื่อล่าตัวทั้ง4คนที่อยู่ฝั่งสปป.ลาวคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเชื่อว่าทั้ง4คนหนีไม่รอดและจะได้ตัวในเร็ววันนี้พันตำรวจตรีสุริยายังระบุว่าเราจะทำลายโครงข่ายการนำเฮโรอีนยาเสพติดทุกชนิดออกจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางดังนั้นจึงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างสูงสุดหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องต้นทางในประเทศปลายทางต่างประเทศและกลางทางคนที่ทำหน้าที่รับส่งพัสดุหรือสินค้าใดๆก็ตามที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปต่างประเทศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับหิ้วไปสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้กำลังกระทำผิดในฐานหลบหนีศุลกากรซึ่งมีโทษสูงสุดและมีโทษจำคุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักว่าท่านละเลยชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะบางรายรู้และบางรายปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่แอบทำอาชีพนี้ขอให้เลิกเมื่อถามถึงการดำเนินการทางการไทยกับคดีแอร์มีนาที่ออสเตรเลียนั้นพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่ารัฐบาลไทยได้ตอบสนองต่อเคสนี้ทั้งเรื่องการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรการทางสนามบินในการตรวจสัมภาระจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียทำให้ทางการออสเตรเลียพอใจมากกับมาตรการของรัฐบาลไทยและได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขยายผลกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่เป็นคนทำคดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับออสเตรเลียเมื่อถามว่าทางการไทยหาพยานหลักฐานเพื่อฟอกขาวให้แอมีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีสุริยาอธิบายว่าอย่าเพิ่งสรุปว่ารัฐบาลไทยฟอกขาวให้แอมีนาแต่เรากำลังทำข้อเท็จจริงทุกเรื่องให้ปรากฏอย่างแท้จริงและเคสนี้มีคนอื่นเกี่ยวข้องมากมายดังนั้นข้อเท็จจริงนำไปสู่ความเป็นธรรมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนการใช้ดุลพินิจและพยานหลักฐานของทางการออสเตรเลียซึ่งทางการเขาอาจจะมีมากกว่าของไทยถือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการความยุติธรรมทางออสเตรเลียจะพิจารณาดำเนินการกับเอมีนาจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เดือดสุดชายแดนปืนใหญ่พม่าตกไทยในวัดดังแม่สอดผู้ใหญ่บ้านประกาศขอให้ชาวบ้านลงหลุมหลบภัยห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยทหารไทยตรึงกำลังพร้อมอาวุธหนัก10กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ความตรึงเครียดขั้นสูงสุดอีกครั้งแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเมื่อกองทัพทหารเมียนมากองพลรอเบาที่22พร้อมทหารปืนใหญ่กองทัพเมียนมาระดมยิงปืนใหญ่และระดมยิงลูกระเบิดวิถีโค้งและจรวดความเร็วสูงจำนวนมากถล่มเข้าไปในพื้นที่ทหารฝ่ายต่อต้านกลุ่มเกรียงKNLA ในสังกัดกะเหรี่ยง KNU ซึ่งตั้งฐานที่มั่นกระจายตัวอยู่ภายในย่านใจกลางหมู่บ้านมินลปานหมู่บ้านผาลูอำเภอเมียววดีจังหวัดเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระหว่างการระดมยิงอาวุธหนักนานาชนิดแบบไม่ขาดสายทำให้เกิดเสียงระเบิดดังไปทั่วชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและส่งผลทำให้เกิดมีลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนหนึ่งนัดลอยข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาตกในวัดห้วยมหาวงข้างกุฏิเจ้าอาวาสทำให้พระและสามเณรต่างตกใจวิ่งหนีตายออกจากวัดแต่โชคดีที่ลูกระเบิดด้านทำงานไม่ครบวงจรเจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดพื้นที่วัดห้วยมหาวงพร้อมส่งทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้โดยความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างที่ทหารฝ่ายไทยกำลังเก็บกู้ลูกระเบิดปืนใหญ่ที่กำลังตกอยู่กลางวัดนั้นบนน่านฟ้าฝั่งประเทศเมียนมาพบเครื่องบินรบกองทัพอากาศเมียนมา2ลำบินเข้าทิ้งระเบิดขนาดใหญ่4ลูกซ้อนถล่มลงฐานที่มั่นฝ่ายทหารฝ่ายต่อต้านเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลหลาย10กิโลเมตรและระเบิดทั้ง4ลูกทำให้เกิดหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเกิดกลุ่มควันระเบิดสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าระยะห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึง1กิโลเมตรขณะเดียวกันหลังสถานการณ์สู้รบมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบจากกองทัพเมียนมาจนเกิดการตรึงเครียดหนักฝั่งหมู่บ้านบ้านแม่โกนเกณฑ์และอีกหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ตรงข้ามแนวยิงปะทะริมแม่น้ำเมยผู้นำชุมชนต้องรีบประกาศเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนห้ามออกจากบ้านแล้วให้รีบลงหลุมหลบภัยโดยทันทีและห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยอย่างเด็ดขาดจนทำให้ทั้งหมู่บ้านแทบร้างคนบนถนนทุกสายเต็มไปด้วยกำลังทหารเฉพาะกิจราชมนูทหารพรานเฉพาะกิจทบ35ตำรวจตะเวนชายแดน346ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระบมกำลังจำนวนมากพร้อมนำรถยนต์หุ้มเกราะติดอาวุธและรถยนต์ทหารติดอาวุธหนักเข้าไปตรึงกำลังตลอดพื้นที่แนวยิงปะทะและพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาหลังเสียงระเบิดยังคงดังแบบต่อเนื่องฝั่งตรงข้ามชายแดนฝั่งประเทศไทยจนยิ่งทำให้ชาวบ้านแม่กลเกณฑ์เขตชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากล่าสุดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารฝ่ายต่อต้านคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคาดว่ากองทัพเมียนมาจะใช้การโจมตีทางอากาศแบบหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังทหารเมียนมาประกาศจะเข้ายึดพื้นที่กลุ่มต่อต้านยึดไว้ทั้งหมดภายในวันนี้ซึ่งทำให้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรึงกำลังไว้ทุกจุดพร้อมลาดตระเวนให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับชาวบ้านฝั่งประเทศไทยอย่างเข้มงวดพร้อมจับตาดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศล ดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081 616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

าไปให้หมดโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟ้นไปให้หมด

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มท.2ลุยภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลทวงคืนป่าสิรินาถสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถภายใต้แนวทางภูเก็ตโมเดลโดยมีพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเคมรัตชานสิทธิ์และนายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการติดประกาศให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินในหลายแปลงและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติปัจจุบันมีคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่อยู่ระหว่างเร่งรัดจำนวน6คดี2คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและได้ติดประกาศบังคับคดีให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันทีคดีแรกเป็นโรงแรมและวิลล่าในพื้นที่ตำบลสาคูอำเภอทะลางเนื้อที่13ไร่ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังพบบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถส่วนอีกคดีเป็นพื้นที่ประมาณ12ไร่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังตรวจพบใช้เอกสารสค.1ปลอมในการออกโฉนดรวมพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีกว่า25ไร่คณะทำงานยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์การบังคับคดีและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติสิรินาถกลับมาเป็นสมบัติของประชาชนและคงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ข
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วัน

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนหนังสือมอบอำนาจคืออะไรนะ
2: วันนี้ข้ามีนัดต้องไปรับเอกสารที่อำเภอแต่ไม่มีใครอยู่เฝ้าร้านให้ข้าเลยอยากวานเองให้ไปช่วยรับเอกสารแทนข้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวข้ามีค่าแรงให
3: ้ได้ครับเสียแต่เสียจะให้ผมไปรับเอกสารแทนน่ะและทางอำเภอเขาจะยอมให้ผมแล้วครับเฮียต้องเซ็นหนังสืออะไรให้ผมสักอย่างนะเฮียเอเดี๋ยวนะหนังสืออะไรนะอ๋อหนังสือมอบอำนาจให้ผมนะเฮีย
2: หนังสือมอบอำนาจทางมอบอำนาจไอ้เองข้าก็หมดอำนาจนะสิ
4: ใจเย็นๆค่ะหนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้ใครมีอำนาจทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเราจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจนั่นเองค่ะผู้มอบอำนาจจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วนชัดเจนว่ามอบอำนาจให้คนที่เป็นตัวแทนทำอะไรได้บ้างโดยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยการมอบอำนาจเป็นเรื่องสำคัญผู้มอบอำนาจและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังการกระทำการอย่างรอบคอบเพราะผู้รับมอบอำนาจอาจนำไปกระทำนอกเหนือจากที่รับมอบอำนาจไปและเกิดการช่อโกงและได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ค่ะและที่สำคัญควรมอบอำนาจให้กับคนที่เราไว้ใจและเชื่อใจได้ค่ะ
2: อ๋อโอเคเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวนี้แหละ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

คิดมึงที่รับแม่ก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ต้องไอ้คิด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มส.ไฟเขียวขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 2,500 ไร่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม 16/2569 ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารว่ามส.ได้มีมติเห็นชอบเรื่องขอขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางรายศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่15/2569ลงวันที่28/2569มีมติเห็นชอบให้นำที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่พร้อมที่ดินส่วนนอกเนื้อที่ประมาณ5ไร่ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินและสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธมณฑลทั้งหมดขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างของพศในนามศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และในพุทธศักราชดำเนินการให้ผู้มีชื่อถือครองที่ดินพุทธมณฑลทุกรายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดให้แก่พุทธศาสนาทั้งนี้สำหรับกรณีที่ดินพุทธมณฑลนั้นเมื่อวันที่5 มีนาคม 2569ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาโดยสรุปว่าการขึ้นทะเบียนที่ดินพุทธมณฑลเป็นราชพัสดุเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากที่ดินพุทธมณฑลสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถานและถวายเป็นพุทธบูชาที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่จึงเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งอันเป็นศาสนาบัตรกลางของพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการรวมทั้งเป็นเจ้าของตามมาตรา40แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์พุทธศักราช2505ที่ดินพุทธมณฑลเป็นสถานะเป็นที่ดินที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นราชพัสดุทั้งนี้ตามมาตรา7วงเล็บ7แห่งพ.ร.บ.เที่ยวราชพัสดุพุทธศักราช2562จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนข้าวหลามใจดีดีใจรู้ไหมพี่พศเตรียมข้าวเหนียวจะไปทำข้าวหลามให้เรากินด้วย
1: พี่พศทำข้าวหลามเป็นด้วยหรอคะ
0: เป็นสิจ๊ะแค่เราตัดไม้ไผ่ให้เป็นป้องๆนำข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตักใส่กระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นเอาน้ำกะทิราดลงไปหาใบตองมาทำเป็นจุกปิดฝากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาไฟ
2: ผมสงสัยว่าทำไมเรียกว่าข้าวหลามทำไมไม่เรียกว่าข้าวเผาล่ะครับ
0: เพราะเขาไม่ได้เผาข้าวนะสิจึงเรียกว่าข้าวเผาไม่ได้หรอกการหลามข้าวคือการเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุกจ้ะคำว่าหลามเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุก
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สตง.เดินหน้าฟันเจ้าหน้าที่และเอกชนจากเหตุตึกถล่มเคลียร์รฟท.จบแล้วปมเลิกเช่าที่นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตง.ในฐานะโฆษกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เกิดเหตุพังถล่มจากแผ่นดินไหวโดยระบุว่าขณะนี้สตง.ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างและกำลังอยู่ในกระบวนการขอยุติการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อส่งคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยเร่งประสานงานหลายฝ่ายเพื่อเคลียร์โครงสร้างอาคารที่ค้างอยู่ให้จบภายในไม่เกิน1ปีพร้อมยืนยันว่าได้ส่งเรื่องการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปปช.ดำเนินการต่อรวมทั้งดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนตามขั้นตอนทางกฎหมายประสาน3ฝ่ายเร่งยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินรฟท.โดยรฟท.ยินดีที่จะรับคืนพื้นที่ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามกระบวนการส่งคืนยังติดปัญหาที่ผู้รับเหมารายเดิมยังไม่ได้คืนพื้นที่ให้แก่สตง.ทำให้ต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสตง.รฟท.กรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการรื้อถอนหรือจัดการกับตัวอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จให้เรียบร้อยมั่นใจว่าสร้างอาคารคืนพื้นที่ได้ภายใน1ปีส่งไม้ต่อให้ปปช.เอาผิดกับเจ้าหน้าที่และดำเนินคดีกับเอกชนสำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์อาคารถล่มการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่สตง.ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนี้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมได้ส่งสำนวนสอบสวนทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ในส่วนของบริษัทเอกชนคู่สัญญานั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเหมือนการยึดหลักประกันทรัพย์สินตามสัญญาต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ษตรเพื่อประชาหากเอ่ยถึงตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทยแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีคงเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากตลาดประมงอ่างศิลา Fish Marketing Organization องค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2563พร้อมกระตุ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนประมงพื้นบ้านและการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายภายในตลาดกลางทะเลแห่งนี้ต้องมีคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยไม่มีสารปนเปื้อนปลอดสารฟอร์มาลีนและราคาต้องยุติธรรมกับผู้บริโภคพร้อมกันนี้ได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยที่สุดในจังหวัดชลบุรีมาไว้ที่ตลาดปลาแห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ไฮไลท์ของตลาดประมงอ่างศิลาคือประภาคารที่สามารถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินเช็คอินคล้องกุญแจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และถ่ายรูปทัศนียภาพมุมสูงทะเลอ่าวไทยถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอ่างศิลาซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมซื้อสินค้าทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีความมั่นคงในอาชีพมั่นใจว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทสนับสนุนโดยองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายของวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันเวลานี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์สมาคมเรารับสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นในอำเภอเมืองก็ฟังได้ที่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางเรดิโอครับแล้วก็ทางอำเภอโนนแดงก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงอำเภอปะทายนะครับสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีแล้วก็รวมไปถึงรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคม www.nmab.or.thradio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานีไม่ว่าจะเป็น KRB radio นะครับสถานีของสมาคมเราแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางเรดิโอก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสายท้องถิ่นปะทายก็มีเช่นเดียวกันสะดวกสถานีใดก็รับฟังกันได้นะครับตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของห้องส่งนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้นะครับวันที่14กรกฎาคม2569แล้วก็รวมไปถึงข่าวพยากรณ์อากาศยาวไปถึงวันศุกร์เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมจะไม่อยู่นะครับวันที่15 16 17นะครับพุธพฤหัสศุกร์นะครับแต่ก็ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดได้เช่นเดิมนะครับในช่วง3วันที่ผมไม่อยู่ผมก็จะหยิบเป็นสารคดีนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับอย่างมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับตลอด3วันนี้นะครับก็ฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะครับก็เลยหยิบเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านได้รับฟังแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมนะครับของทางกรมนะครับพกนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเมื่อวันที่9ที่10ที่ผ่านมานะครับก็มีทางด้านของตัวแทนจากทางสมาคมเราไปร่วมนะครับโครงการเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์สำหรับคนพิการนะครับทั้งสินค้าออนไลน์สินค้าออฟไลน์นะครับโดยโครงการนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยนะครับตรงนี้ก็มีการไปอบรมโดยสมาคมเราตัวแทนเราก็จะเป็นทางด้านของท่านนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับอุปนายกแล้วก็ท่านนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับกรรมการสมาคมเราก็ได้ไปรับความรู้ตรงนั้นมาเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คลื่นในมหาสมุทรที่สูงกว่า3เมตรกับกล่องพัสดุไปรษณีย์ราคาเริ่มต้น30บาทมีอะไรที่เหมือนกันคะ
2: ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้เลยนะครับเนี่ยคลื่นยักษ์กับกล่องพัสดุใบเล็กๆ
1: ใช่ไหมล่ะคะฟังดูอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งสองสิ่งนี้คือความท้าทายและการแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกันค่ะ
2: อ๋อหมายความว่าการรับมือกับพายุลูกใหญ่ทั้งในแง่ของสภาพอากาศจริงๆและในโลกของธุรกิจเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมและก่อนที่เราจะไปชำแหละข้อมูลที่เตรียมมาวันนี้เรามีรายละเอียดช่องทางการรับฟังมาแจ้งให้ผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันก่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: แน่นอนค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: อ่ะฮะแล้วก็ยังมีสถานีเครือข่ายอื่นๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและก็สถานีวิทยุจอมสุราเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: เรียกได้ว่าครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ยแล้วตารางออกอากาศของเราเป็นช่วงไหนบ้างครับ
1: เราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยนะคะ
2: ครับผมเป็นช่วงบ่ายๆฟังกันเพลินๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะรายการดีๆแบบนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ถือเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เรามีภารกิจสำคัญ2ส่วนที่ต้องมาเจาะลึกกันแบบไม่ให้ตกหล่นแม้แต่ตัวเลขเดียวเลยนะครับ
1: ฟังดูท้าทายจังเลยค่ะภารกิจที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนแรกเลยนะครับคือการพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกตั้งแต่วันอังคารที่14ถึงวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ครับ
1: โหเป็นช่วงเวลาที่เราต้องจับตาดูเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเน้นอีสานแบบละเอียดยิบเลยครับส่วนภารกิจที่2คือข่าวสารการยกระดับและสร้างเครื่องมือทางธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการที่เป็นคนพิการครับ
1: คือถ้าเราเปรียบเทียบดูนะคะสภาพอากาศก็เหมือนกับกลไกตลาดเลยค่ะถ้าเรามีข้อมูลที่แม่นยำและลึกซึ้งเราก็สามารถเตรียมรับมือและฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่านะคะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับข้อมูลทั้งสองส่วนในวันนี้ล้วนเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าการขนส่งและการทำธุรกิจในยุคนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยด้วยครับ
1: อ่ะฮะงั้นเรามาเริ่มที่ความท้าทายแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศช่วงวันที่14ถึง17กรกฎาคมนี้ระบบนิเวศของสภาพอากาศเหนือประเทศไทยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่คะทำไมเราถึงต้องมานั่งจับตากันแบบวันต่อวันขนาดนี
2: ้คืออย่างนี้นะครับถ้าจะให้อธิบายกลไกที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าประเทศไทยกำลังถูกขนาบด้วยเครื่องยนต์2ตัวที่กำลังทำงานอย่างหนักเลยครับ
1: เครื่องยนต์2ตัวเลยเหรอคะมันคืออะไรบ้างคะเนี่ย
2: เครื่องยนต์ตัวแรกเลยก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับหรือที่ในประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุคำว่าบาหวีเอาไว้นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอแทรกนิดนึงค่ะคำว่าบาหวีนี่คือชื่อพายุหรือเปล่าคะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไหร่เลยค่ะ
2: อ๋อไม่ใช่ชื่อพายุครับบาหวีหรือว่า BAVI เนี่ยเป็นชื่อทิวเขาที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ
1: อ๋อเป็นทิวเขานี่เองแล้วทิวเขานี้มันไปเกี่ยวอะไรกับสภาพอากาศบ้านเราคะ
2: คือการที่หย่อมความกดอากาศต่ำไปกระจุกตัวอยู่บริเวณทิวเขานี้นะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์เลยครับที่คอยดึงดูดความชื้นเข้ามาหาตัวมัน
1: อืมเข้าใจเปรียบเทียบนะคะเห็นภาพเลยค่ะแล้วเครื่องยนต์ตัวที่สองล่ะคะคืออะไร
2: เครื่องยนต์ตัวที่สองก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยครับ
1: อ่าฮะพอมีแม่เหล็กดึงดูดความชื้นแล้วก็มีลมมรสุมมาพัดมาแรงๆแบบนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคะ
2: ผลลัพธ์ก็คือการปะทะกันครับทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเลยครับ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถือว่าเป็นด่านหน้าในการรับแรงปะทะนี้
1: ด่านหน้าที่ว่านี่คงหนีไม่พ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช่ไหมคะเพราะดูแล้วน่าจะอยู่ใกล้ทิวเขาบาหวีมากที่สุดเลย
2: ถูกต้องเป๊ะเลยครับภาคอีสานตอนบนคือจุดรับศึกหนักเลยครับในช่วงวันที่14ถึง16กรกฎาคม2569นี้ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยนะครับ
1: โหร้อยละ60ถึง70นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมีพายุลมแรงด้วยไหมคะ
2: มีครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคด้วยแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: แบบนี้ต้องมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแน่ๆเลยถ้าเจาะจงเฉพาะวันที่14กรกฎาคมเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างคะที่ฝนตกหนัก
2: อ้างอิงจากประกาศวันที่14เลยนะครับพื้นที่ที่ต้องรับมือหนักๆคือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
1: ฟังรายชื่อจังหวัดแล้วคือขอบอีสานตอนบนและฝั่งตะวันออกรับไปเต็มๆเลยนะคะเนี่ยตรงนี้มีจุดที่ดิฉันชวนให้สงสัยนิดนึงค่ะ
2: สงสัยเรื่องอะไรครับลองว่ามาได้เลย
1: คือถ้าบอกว่าภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เนี่ยอากาศก็น่าจะเย็นสบายชุ่มฉ่ำถูกไหมคะ
2: ตามหลักแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ
1: แต่พอแอบดูตัวเลขนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานโดยรวมอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยกลับทะยานไปถึง29ถึง35องศาเซลเซียสเลยทำไมพื้นที่ตอนล่างอย่างนครราชสีมาถึงมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง35องศาได้ทั้งที่ฝนตกเยอะขนาดนั้นค่ะ
2: โอ้โหเป็นการตั้งข้อสังเกตที่แหลมคมมากๆครับความจริงแล้วเนี่ยตัวเลขของแต่ละจังหวัดจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับ
1: ยังไงคะรบกวนเจาะลึกตัวเลขแต่ละเมืองในวันที่14ให้ฟังหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยครับลองดูนครพนมที่อยู่ติดด่านหน้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด30องศาเซลเซียสนี่คือจุดที่ได้รับความเย็นจากฝนโดยตรงเลยครับ
1: อ่ะฮะสูงสุด30องศาก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะคะกำลังดีเลย
2: ใช่ครับแต่พอขยับเข้ามาตอนในของภาคอย่างจังหวัดเลยต่ำสุด25สูงสุด34องศาขอนแก่นต่ำสุด25สูงสุด34องศามหาสารคามต่ำสุด25สูงสุด35องศานครราชสีมาต่ำสุด24สูงสุด35องศาและอุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
1: โหนครราชสีมากับมหาสารคามพุ่งไปแต่35องศาเซลเซียสเลยมันมีกลไกอะไรคะที่ทำให้อีสานตอนกลางกับตอนล่างร้อนอบอ้าวได้ขนาดนี
2: ้สาเหตุหลักมาจาก2ปัจจัยครับข้อแรกเลยคือความร้อนแฝงครับคือคำว่าฝนตกร้อยละ60ถึง70เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าฝนตกกระจายพร้อมกันทั้งวันทั้งคืนในทุกที่พื้นที่นะครับ
1: อ๋อหมายความว่าช่วงที่ฝนไม่ตกแดดก็ยังออกปกติใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับช่วงกลางวันที่เมฆยังไม่ก่อตัวเต็มที่แสงแดดที่ส่องลงมาเจอกับความชื้นในอากาศที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวเหนียวตัวเหมือนอยู่ในห้องอบซาวน่าเลยครับ
1: จริงด้วยค่ะอาการแบบนี้คนไทยคุ้นเคยกันดีเลยร้อนชื้นเนี่ยทรมานสุดๆแล้วปัจจัยที่สองล่ะคะคืออะไร
2: ปัจจัยที่สองคือลักษณะภูมิประเทศครับคือภาคอีสานตอนล่างอย่างนครราชสีมาเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะครับ
1: อ๋อพอเป็นแอ่งกระทะแล้วมันส่งผลกับทิศทางลมยังไงคะ
2: คือเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดข้ามเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเข้ามามันจะสูญเสียความชื้นไปกับการประทะหน้าเขาพอข้ามมาถึงฝั่งเรามันเลยกลายเป็นลมร้อนที่พัดลงสู่แอ่งทำให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นในช่วงกลางวันนั่นเองครับ
1: อ่าฮะเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยภูมิประเทศมีผลทำให้ฝนกระจุกตัวและสร้างลมร้อนได้ด้วยแล้วหลังจากช่วงนี้ไปสภาพอากาศจะดีขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นครับพอเข้าสู่วันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคาดการยาวไปถึงวันที่20กรกฎาคมปริมาณฝนในภาคอีสานจะลดลงเหลือร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ครับ
1: ขออย่างชั่วหน่อยนะคะลดลงมาเกินครึ่งเลย
2: ใช่ครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนอยู่นะครับส่วนความเร็วลมก็จะลดลงเหลือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ภาพรวมของภาคอีสานชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้เราลองขยับมาดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศกันบ้างดีไหมคะ
2: ได้เลยครับลมมรสุมลูกเดียวกันนี้เนี่ยสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเลยนะครับ
1: งั้นเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะช่วงวันที่14ถึง17กรกฎาคมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: สำหรับภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่ 29-35 องศาเซลเซียสครับ
1: ปริมาณฝนกับอุณหภูมิใกล้เคียงกับภาคอีสานเลยนะคะและภาคกลางล่ะคะโดนหางเลขไปด้วยไหมคะ
2: ภาคกลางก็ไม่รอดครับแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงวันที่14-15จะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27สูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โหภาคกลางสูงสุดทะลุ36องศาเลยนะคะร้อนเอาเรื่องเลยแล้วอีกช่วงนึงล่ะคะ
2: พอช่วงวันที่16-17ฝนถึงจะลดลงมาเหลือร้อยละ20-30ของพื้นที่ครับ
1: อ่าฮะทีนี้มาถึงโซนชายฝั่งกันบ้างค่ะภาคตะวันออกเนี่ยเห็นว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับขอเน้นย้ำขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าภาคตะวันออกเป็นพื้นที่วิกฤตครับช่วงวันที่14-15กรกฎาคมจะมีฝนตกร้อยละ 60-70 ของพื้นที
1: ่แล้วหนักถึงขั้นไหนคะมีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้าง
2: มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยครับโดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ดีเลยครับ
1: โหหนักถึงหนักมากเลยนะคะแล้วสภาพคลื่นลมในทะเลตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกนะครับ
1: มากกว่า3เมตรนี่ตึกชั้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวมากแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายวันไหนคะ
2: ต้องรอช่วงวันที่16-17กรกฎาคมครับฝนถึงจะลดลงเหลือร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ครับ
1: ฟังแล้วคลื่นสูงขนาดนี้การเดินเรือช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับขับรถวิบากบนผิวน้ำเลยนะคะลุ้นระทึกตลอดเวลาแล้วภาคใต้ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยล่ะคะสภาพเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนนะครับคลื่นลมแรงจัดมากสูง 2-3 เมตรเหมือนกันครับ
1: แบบนี้เรือเล็กออกฝั่งไม่ได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องงดเรือเล็กออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เลยครับหลังจากวันที่16ไปแล้วคลื่นลมถึงจะค่อยๆอ่อนกำลังลงครับส่วนอ่าวไทยก็จะเบากว่าหน่อยหนึ่งครับ
1: ปิดท้ายกันที่เมืองหลวงของเราค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือยังไงดีคะ
2: วันที่14-15มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ครับพอวันที่16-17ก็จะลดลงเหลือร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ครับเตรียมร่มกันไว้ให้ดีครับ
1: ได้เห็นภาพรวมครบทุกภูมิภาคเลยนะคะทีนี้ดิฉันขอตั้งคำถามนิดนึงค่ะสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ทำอาชีพค้าขายต้องส่งสินค้าข้ามภาคในช่วงที่มีคำเตือนฝนตกหนักมากอย่างภาคตะวันออกเนี่ยควรมีการปรับแผนล่วงหน้ายังไงบ้างคะ
2: เป็นคำถามที่เชื่อมโยงได้ดีมากครับคือสภาพอากาศที่มีความท้าทายแบบนี้แหละครับทำให้เรายิ่งเห็นความสำคัญของการค้าขายออนไลน์และระบบโลจิสติกที่ไว้ใจได้ครับ
1: อ๋อหมายความว่าในยุคนี้ถึงฝนจะตกหนักเราก็ยังสามารถพึ่งพาระบบขนส่งที่แข็งแกร่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสอดคล้องกับข่าวดีล่าสุดจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพคพอดีเลยครับ
1: โอ้มีข่าวดีอะไรมาอัปเดตคะเนี่ยน่าสนใจจังเลย
2: ครับทางพคนำโดยท่านอธิบดีกรมนางสาวสนธยาบุญยพุสิทธิ์ได้ไปจับมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
1: จับมือกับไปรษณีย์ไทยเลยเหรอคะทำโปรเจกต์อะไรกันคะ
2: จัดทำโครงการอบรมที่ชื่อว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายสู่รายได้ที่ยั่งยืนครับเพื่อยกระดับอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการครับ
1: โครงการนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมคือใครบ้างคะ
2: กลุ่มเป้าหมายหลักเลยคือผู้ประกอบการและผู้ดูแลที่เป็นคนพิการครับเน้นนะครับว่าสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลย
1: ดีมากๆเลยค่ะแล้วจำนวนผู้เข้าร่วมเยอะไหมคะ
2: จำนวนทั้งหมด385คนเลยครับมาจาก154กลุ่มอาชีพทั่วประเทศเลยนะครับ
1: โอ้โห154กลุ่มอาชีพเลยหลากหลายมากนะคะเนี่ยมีตัวแทนจากหน่วยงานอื่นมาร่วมด้วยไหมคะ
2: มีครับมีผู้แทนจากศูนย์และสถานต่างๆทั่วประเทศอีก22แห่งมาร่วมด้วยครับ
1: แล้วงานนี้เขาจัดขึ้นที่ไหนคะเนี่ยงานใหญ่แบบนี้
2: จัดขึ้น2รุ่นครับณโรงแรม Royal River กรุงเทพมหานครครับ
1: เนื้อหาการอบรมเขาเน้นไปที่เรื่องอะไรบ้างคะเพราะว่าความหลากหลายของสินค้า154กลุ่มอาชีพนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
2: เนื้อหาจัดเต็มมากครับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์การบริหารธุรกิจ
1: โหครบเครื่องเรื่องธุรกิจเลยนะคะเนี่ย
2: ยังไม่หมดนะครับ ไฮไลท์สำคัญคือการสอนเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยด้วยครับ
1: โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่การให้ปลานะคะเนี่ยแต่คือการสอนวิธีจับปลาพร้อมกับมอบคันเบ็ดและสร้างตลาดออนไลน์ให้เสร็จสับเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
2: ใช่ครับและที่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยก็คือไฮไลท์เรื่องค่าส่งครับทางไปรษณีย์ไทยเขาสนับสนุนบริการส่ง EMS ให้ในราคาพิเศษด้วยครับ
1: ราคาพิเศษนี้คือเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะกระซิบหน่อยค่ะ
2: เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นครับสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมครับเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนพิการโดยเฉพาะเลยครับ
1: ว้าว30บาทสำหรับ EMS ดิฉันขอจ้องข้อสังเกตเลยนะคะอัตราค่าส่ง30บาทเนี่ยถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ในวงการอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยได้เลยนะคะ
2: เป็นมุมมองที่เฉียบขาดมากครับมันเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆครับลองคิดดูนะครับปกติเวลาขายของออนไลน์ค่าขนส่งคือต้นทุนแฝงที่หนักอึ้งมากสำหรับรายย่อย
1: ใช่ค่ะบางทีค่าส่งแพงกว่าค่าสินค้าอีกนะคะลูกค้าก็หนีหมด
2: ถูกต้องครับการลดค่าส่งเหลือ30บาทแบบเหมาจ่ายไม่เกิน1กิโลกรัมเนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงบวกมหาศาลเลยมันช่วยให้คนพิการสามารถแข่งขันเรื่องราคากับเจ้าใหญ่ๆได้สบายเลยครับ
1: ทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้ง่ายขึ้นกำไรก็ไม่หดหายไปกับค่าขนส่งหมดนะคะเป็นการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงเลยค่ะ
2: ใช่ครับเป็นการติดอาวุธทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบมากครับทั้งความรู้แพลตฟอร์มและระบบโลจิสติกที่ประหยัดต้นทุน
1: ฟังแล้วชื่นใจแทนผู้ประกอบการทุกท่านเลยค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังติดตามและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
2: จดเบอร์โทรศัพท์กันไว้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข044-353-452ครับ
1: 044-353-452นะคะมีเบอร์มือถือด้วยไหมคะ
2: มีครับอีกเบอร์หนึ่งคือ081-616-2399ครับโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับ
1: ขอย้ำอีกครั้งนะคะ081-616-2399ค่ะโครงการดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะ
2: ครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากเราลองมองภาพรวมของวันนี้ทั้งหมดไม่ว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนแค่ไหนหรือข้อจำกัดทางร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร
1: มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหากเรามีความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลและได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างระบบโลจิสติกของไปรษณีย์ไทยทุกคนก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังและขยายตลาดได้แบบไร้พรมแดนครับ
1: เป็นข้อคิดที่ทรงพลังและจุดประกายความหวังได้ดีมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: ส่ง

15นาฬิกากับอีก45นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงทางด้านของท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาเราได้มาเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมทั้งองค์กรในเครือนะครับแล้วก็ท่านยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บของทางสมาคมเอง www.nmab.or.thradio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆนะครับที่สำนักงานสมาคมก็ฝนเทลงมาก็แรงพอสมควรนะครับแล้วก็สักพักนึงก็หยุดไปแล้วก็เหมือนตอนเย็นก็อาจจะตกอีกนะครับดูฟ้าครึ้มๆมาแดดไม่ค่อยมีนะครับก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยออกด้านนอกก็เตรียมฝนเตรียมเสื้อกันเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนนะครับไว้ดีๆนะครับกลับมาถึงบ้านก็ถ้าเกิดไม่สบายก็กินยานะครับแล้วก็อยู่ที่อุ่นๆไว้นะครับตรงนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในวันนี้นะครับทางด้านขององค์กรในเครือของเราก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับโดยวันนี้นำโดยท่านรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครับเดินทางไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานครนะครับในการทำสัญญาโครงการนะครับของทางมูลนิธิก็คือโครงการการให้ความรู้ด้านของการลงทุนและการออมเงินสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเราวางแผนกันไว้ก็คือจัดวันที่18 19 20กันยายนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการไปทำสัญญาเรียบร้อยรอการโอนเงินเข้าบัญชีของทางมูลนิธิเพื่อเตรียมจัดโครงการนะครับโดยคร่าวๆคือโครงการนี้รับคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมจำนวน200ท่านนะครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่อีกหนึ่งโครงการเลยนะครับเป็นโครงการที่คนตาบอดจะมารวมตัวกันน่าจะมากที่สุดรองจากสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติเลยนะครับสมัชชาคนตาบอดระดับภาคก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับจำนวน200ท่านที่เราจะได้เปิดให้ลงชื่อนะครับแสดงความประสงค์เข้าร่วมกันในอีกวัน2วันนี้นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแบบฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้กรอกกันเข้ามาหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกกรอกก็จะมีการให้โทรเข้ามานะครับในการลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้นะครับโครงการนี้ก็ได้รับงบมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเราจะจัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเรานะครับในช่วงวันนั้นนะครับ18ถึง20กันยายนถ้าผู้ฟังท่านใดอยู่ในเมืองนะครับพบเห็นคนตาบอดนะครับที่อาจจะหลังจากจบสัมมนาแล้วนะครับช่วงเย็นอาจจะเดินไปท่องเที่ยว
นะครับก็ฝากดูแลนะครับช่วยดูพี่น้องเราด้วยนะครับบางทีพ่อตรงนั้นก็อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์คุณย่าโมก็อาจจะอยากไปไหว้คุณย่านะครับก็รถตรงนั้นถ้าเกิดเห็นคนตาบอดนะครับเห็นคนถือไม้เท้าขาวก็รบกวนหยุดให้กับคนตาบอดเราได้ข้ามถนนด้วยนะครับก็จะได้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องคนตาบอดเราจากทั่วประเทศนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมร่วมโครงการร่วมรับความรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าการออมเงินนะครับก่อนวัยเกษียณนะครับจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วเราก็จะมีวิทยากรผู้มีความรู้นะครับมาร่วมตรงนี้นะครับสำหรับวันการลงทะเบียนนะครับน่าจะไม่เกิน 1-2 วันนี้ก็ลองโทรมาที่มูลนิธิสักประมาณวันศุกร์นะครับน่าจะได้มีการโพสต์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิครั้งที่7ทับ2569นะครับผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ได้มีการ อนุมัติในการจัดโครงการนี้แล้วก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับในขั้นเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้โพสต์นะครับเชิญชวนผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรานะครับในลำดับต่อไปนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราไว้ได้ซึ่งเป็นมูลนิธิในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับถ้าเกิดท่านอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับเพราะมูลนิธิของเราก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดเฉพาะสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะดูแลคนตาบอดได้เฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเราส่วนต่างจังหวัดนะครับเราก็จะไม่สามารถดูแลได้เนื่องจากข้อบังคับนะครับของสมาคมเราจึงก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นนะครับซึ่งเดือนนี้ก็จะมีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือคนตาบอดซึ่งมีความยากลำบากมีความยากไร้เพิ่มเติมนะครับอย่างจะมีของเคสของคุณลุงสวัยนะครับ

อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ให้คุณหมอตรวจดูนะครับว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่นะครับโดยเงินที่เป็นค่าตรวจค่าเครื่องช่วยฟังถ้าเกิดในกรณีที่ต้องใช้นะครับเราก็ได้มาจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคมาผ่านเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเรานะครับท่านที่รับฟังอยู่อยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีเคสที่ค้างอยู่อีกหลายเคสเลยแต่ว่าการดำเนินการก็อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากตัวบุคลากรเองนะครับเนื่องจากงบประมาณเองก็อาจจะดำเนินการล่าช้าไปบ้างก็ยังมีนอกจากเคสของคุณลุงสวัยแล้วก็ยังมีตรงใกล้ๆกับมูลนิธิเราใกล้ๆกับสมาคมเรานะครับเป็นคนตาบอดแล้วก็มีความยากไร้นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็พี่น้องทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีที่วังน้ำเขียวที่เราเคยลงไปแล้ว1รอบแต่ก็ยังมีพี่น้องที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกเพิ่มเติมนะครับตอนนั้นที่นั่นจำนวนประมาณ20หมู่บ้านนะครับแต่เราได้ลงไปประมาณ5หมู่บ้านแค่นั้นเองตอนนั้นนะครับก็กำลังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงไปช่วยเหลือเพิ่มเติมอยู่นะครับก็ยังติดขัดในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักเลยนะครับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับในส่วนของมูลนิธิก็บริจาคมาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหมายเลขบัญชี665306363นะครับ665306363มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดธนาคารกรุงไทย665306363นะครับสามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับผมไม่อยู่นะครับไม่ได้มาจัดรายการสดแต่ว่าในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดเราก็ยังมีสาระให้ท่านได้รับฟังกันนะครับทั้งคนตาบอดเราเองหรือว่าคนตาดีรับฟังก็จะได้เข้าใจคนตาบอดเรามากยิ่งขึ้นนะครับตลอด3วันนี้ก็หยิบเป็นสารคดีนะครับตัวอย่างอาชีพต่างๆของคนตาบอดนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตของคนตาบอดมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยท่านเอกพงษ์นกสกุลนะครับนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ฝากติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับพบกับผมใหม่อีกครั้งในวันเสาร์เลยนะครับพรุ่งนี้ก็รับฟังรายการต่างๆกันได้ตามช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เช่นเดิมวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวอยู่แล้วและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลวงเงิน 101,000 บาทถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 บาทถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของโครงการขณะเดียวกันกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนรวมทั้งติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนแบงค์ธนาคาร
1: มิมมี่มิมมี่อยู่หรือเปล่า
2: อยู่นี่จ้ะขาวมณีก็อยู่ด้วย
1: เจ้านายของเธอไม่ว่าเหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
2: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
1: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
2: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
1: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้นั่นหรอ
0: ใช่ธนาคารเป็นที่เข้าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไง
2: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
1: ้อ๋อแบงค์ก็คือธนาคารนี่เองวันเนี้ยฉันได้คำฝรั่งไปบอกศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
2: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
0: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
3: และพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกจับหัวใจบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลาง 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผบ.ตำรวจผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำการผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกก.3 บก.ส.อท.2นำหมายค้นศาลอาญาภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จำนวน2จุดจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยเพชรเกษม63แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพพบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่แพ็ครอส่งลูกค้าแล้วจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นพร้อมควบคุมตัวหญิงอายุ30ปีสัญชาติลาวซึ่งอ้างว่าเป็นแม่บ้านไว้สอบสวนจุดที่2เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังที่2ในซอยเดียวกันห่างกันประมาณ1กิโลเมตรพร้อมควบคุมตัวชายอายุ28ปีคนส่งของและหญิงอายุ40ปีเจ้าของบ้านมาสืบสอบสวนและตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาทไว้ตรวจสอบจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้ารวมถึงเป็นจุดแพ็คของส่งของจุดที่2เป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนในการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรายนี้ถือเป็นผู้ค้าในระดับหัวใจเขตชั้นในของกรุงเทพตรวจยึดตรงกลางได้ประมาณของกลางได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: หนูช่วยดูชุดให้พี่หน่อยสิดีไห
1: มก็งั้นๆนะคะเพราะว่าหนูเห็นพี่ทินแต่งชุดแบบนี้จนเคยชินแล้วค่ะ
0: เหรองั้นรอเดี๋ยวแล้วตัวนี้ดีไหม
1: พี่ทินลองชุดนวลชุดนี้มาให้หนูดูพี่ทินจะไปไหนคะเนี่ย
2: อ้าวพี่ก็มีลูกค้ามาจากต่างประเทศที่จะคุยชิ้นงานชิ้นใหม่ไง
0: มูลค่าสูงด้วยนะพี่ก็อยากจะดูดีหน่อยไงดีไหม
1: หนูว่าสีกรมท่าที่พี่ทินใส่อยู่นี่ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการดีนะคะ
0: สีกรมท่าอ๋อนี่เขาเรียกสีกรมท่าเหรอพี่เข้าใจว่าเป็นสีน้ำเงินมาตลอดเลยนะ
3: พี่เรียกสีน้ำเงินดังกล่าวว่าสีกรมท่าเนื่องจากสีดังกล่าวเป็นสีเครื่องแต่งกายของพนักงานกรมท่าในสมัยรัตนโกสินทร์กรมท่าเป็นชื่อส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลังมีหน้าที่เกี่ยวกับการทูตการต่างประเทศและปกครองเมืองท่าในสมัยโบราณมีกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวากรมท่าซ้ายมีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวจีนญี่ปุ่นกรมท่าขวามีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวอินเดียเปอร์เซียอาหรับและชาวตะวันตก
0: ตกลงพี่ใส่สีกรมท่าชุดนี้แหละแล้วพรุ่งนี้พี่ไปเจอลูกค้าพี่ก็จะไปบอกเขาว่าทำไมพี่ถึงเลือกสีกรมท่าชุดนี้เขาจะได้เข้าใจว่าขนาดเลือกเสื้อผ้ายังเล่าละเอียดขนาดนี้เลยแสดงว่าคนคนนี้ต้องทำงานละเอียดแน่นอนเป็นไงดูดีไหม
1: เยี่ยมมากเลยค่ะพี่ทีมหนูก็ขออวยพรให้พี่ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในการคุยงานครั้งนี้นะคะ
0: ขอบใจจ้ะตกลงชุดนี้นะเท่ไหมพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะ
1: เท่มากมาก
0: ขอบใจจ้ะ
4: แรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
5: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
6: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
7: ได้จ้าคุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
6: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
7: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
5: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจังขับรถ
12: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
13: คิดสารดี
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะ แต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะ เม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: คิดสาระดี
10: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติด่าสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็มีการประกาศรายชื่อการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569แล้วนะครับคณะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับก็ประจำปี2559ตอนนี้คณะกรรมการก็มีการคัดเลือกพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทครับจำนวน6ด้านโดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในโอกาสในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับโดยประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน111คนด้านที่1ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนได้แก่นางสาวกฐานกรมายืนยงนางสาวเขมิกาบรรเลงสนอนางสาวจิรัชยาสุธรรมฤทธิ์นางสาวชุมพูนุชวัฒนะไมตรีนางสาวชนฤดีโชคติรัตน์นางสาวณภัทรก่อกองนางสาวณัฐาพรอําไพนางสาวนิธิสานักเรียงนางสาวลินทิพย์ทัศนีสุวรรณนางสาวปริชัดเผ่าฉนวนนางสาวพิมพ์เลิศวดีลีเลิศวงภักดีนางสาวพิไลวันนินไทยนางสาววรศิกาเตชะเจริญวิกุลนางสาวเวทนิตรัตนะรุจิกรนางสาวอนัญญาแก้วมานายก้องพบสันสิริกุลนายกิติพลพุทธนาคนายคานันณศิลานายจิรศักดิ์วงจันดีนายโจโจ้ทราเวิร์สนายณัฐกรพุทธกิจนายณัฐภูมิพรมสอนนายณัฐวุฒิย่องเพชรนายธนากรวัฒนาวานิชกุลนายณัฐกฤษใจแน่นนายณัฐกิจวงสากันนายธนพัฒน์เทศนอกนายธนพัฒน์เอี่ยมฉิมนายทิปุกกิรติชูวงนายธีรพงษ์แก้วจำปานายธีรพัฒน์ทัพวิเศษนายนันทชัยศิลพันธ์นายนันทพัฒนากิจนายรพีพัฒน์แววงามนายวิชากรมุสิกะสารนายสสวัตขุนทองนายสุภกิจสวนสมนายสุภวิทย์พงอารามนายสมิทธ์ทำไก่สอนนายสหรัฐเสือเล็กนายสุรสิทธิ์สีใสนายอัศมีบุญมาเลิศนายอาวินซอยสุเรนและนายเอกพระสิทธิ์จตุธนานันท์นะครับนี่ก็เป็นด้านของการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนด้วยกันนะครับด้านที่2ครับด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน27คนนะครับดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาพัฒน์จันทรัตน์นางสาวจินนพัฒน์วงมีแก้วนางสาวชะฤทัตกิตยารัตน์นางสาวนกฤตตาลีกิจจากร นางสาวรัตวราพิเชษพันธ์นางสาวทัญชนกมีสัตว์นางสาวธัญรัตน์เจียระวงศกุลนางสาวปานไพลินวัฒนะโรจนะพรนางสาวปารณีมีใจนางสาวพราวพันธ์ธัญญกิจไพศาลนางสาวพัชรนัทยันยงกาสิรินางสาวพิษณีอินทิพย์นางสาวพัทธิลาพัฒนะไพบุญกุลนางสาวภูริสยาสิโรโมนางสาววริสรานบทองนางสาวไอสวรรค์บุญยศนายกฤษดาวงหาจักรนายกสพลวรรัตน์โพคินนายทศธรจันศรีนายวราวิทย์ศรีสุขนายปันจริงจิตนายพัชระแสงสำราญนายพิษณุลักษ์โคตุธานายภูมิมิพัฒน์กมลนายวรเมธชาวราชนายศิลาพลรักและนายศิรภพทองประเสริฐนะครับไปที่ด้านที่3ครับที่ได้รางวัลเด็กชนดีเด่นแห่งชาติด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน11คนครับได้แก่นางสาวกัลยากรเชื้อเอี่ยมพันธ์นางสาวขวัญน่านประสมทองนางสาวฮาดีนาลายูนางสาวพราวพรินสุริยาวิวัฒน์นางสาววิชาวดีชูเพชรพงษ์นายกวีวัฒน์ธนสิทธิ์ณศิสกุลนายกัญจนภัทรใสสุขนายณัฐพงษ์ภูมิอนุโพนายธนโชคจันแก้วนายบุรทัศน์บุตรแสงและนายพงศิรัตน์สาระโกเศสนะครับในส่วนของด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมครับจำนวน24คนได้แก่นางสาวกนกพรกามินีนางสาวชยานุชพงไทยนางสาวนัทนันชุมสุวรรณนางสาวนิรชาสลับเพชรนางสาวปริศนาดีสนุกนางสาวบุญยดามองเพชรนางสาวพัชรพรคำนนนางสาวมุกดารัตน์พามานางสาวระมินดาฉัตรกมลวาทินนางสาววรยดารักพ่วงนางสาวสิริพัชสอนสิทธิจันเสนนางสาวสุชานันมอยทานางสาวอภิชยาทันสมัยนายกฤตินแซ่เหล่านายชนวัฒน์สุริศกุลนายณัฐพลโคกเพชรนายทีนพเกตนายธีรนันกุหลาบขาวนายพงศกรสุวรรณเสวตนายภูพิรัตน์พระนอนข้ามนายระพีพิราหานายรัชพลพรยานายวงวริศบุราณและนายศิลาวัฒนกุลครับไปที่ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งคนครับได้แก่นางสาววรสิตาศรีวิไลเวศครับด้านสื่อสารมวลชนจำนวน4คนด้วยกันครับได้แก่นางสาวชนาพรทวีชาตินายณทัศกิติสารนายเตชินเพิ่มพันธ์วรวัตรและนายวันฟิระเดาแวเตในส่วนของประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11กลุ่มดังนี้ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5กลุ่มครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่ม To be จินดาจิตอาสาเป็น1ครับ2ชมรมต้นกล้ากาสลอง3ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย4สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ5สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับในส่วนของด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวนหนึ่งกลุ่มครับได้แก่วงเมโดริก้าจากโรงเรียนบ้านนนท์อุดมนาพดลอุปถัมภ์ครับด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวนสองกลุ่มครับได้แก่กลุ่ม10เสือทรงพลังและก็กลุ่มโปรเจกต์ดีเฟสนะครับส่วนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจำนวน3กลุ่มครับได้แก่ชมรมโขนเตรียมทหารชมรมนักสวดโอเอวิหารรายโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคารครับชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนวัดลาดกระบังครับ ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ที่ส่งผลงานครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับไปในส่วนของประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21คนนะครับได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน11คนครับดังนี้นางนิชาพรสิงห์ณรงค์นางสาวแพรณภาเพลิงธาตุนางสาวสุกัญญาประจบเหมาะนางสาวออนอนงมีพึ่งนายจตุพรกุลบุตรนายธกิจยศสมาภรัชชัยนายพัชรนันท์อัครเตชาภัทรนายอมรินทร์เสนแก้วนายอุทัยเพชรหินพลตำรวจตรีหญิงสิริกุลศรีสง่าพลตำรวจเอกกิษกรหอมจัญญาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน6คนครับได้แก่นายณัฐศักดิ์คนซื่อนายภูริพัฒน์หงสกุลนายสุภการปราสุวรรณนายสถาพรเขตชื่นนายสหรัฐแก้วในหินนายอภิรักษ์บุญกองด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน1คนครับได้แก่นายสุเมธวิเศษสิงห์ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจำนวน1คนครับได้แก่นายนิรุธสุทธินนท์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1คนครับได้แก่นางอุชุพัฒน์กอบชัยด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน1คนครับได้แก่นางสาวพิยาดาบุญมีครับประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7องค์กรดังนี้ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5องค์กรได้แก่สภ.เมืองสะเชิงเทรามูลนิธิช่วยไร้พรมแดนศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ศูนย์แสงอรุณบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณสมาคมไทยเลเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน2องค์กรครับได้แก่มูลที่ดำรงชัยธรรมนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมและมูลที่ปัญญากันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับก็นี่คือประกาศนะจากหน้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับประกาศณวันที่3กรกฎาคม2569โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางอภิญญาชมภูมาครับนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับประจำปี2569นะครับก็จะได้รับรางวัลก็เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับทั้งหมดจำนวน150รางวัลด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้การคัดเลือกในระดับจังหวัดมาก่อนนะครับก็จะมีจะเห็นว่าแต่ละปีนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะส่งมาระดับประเทศก็จะได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับของแต่ละจังหวัดก็จะมีในส่วนของทางว่างผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นมอบนะให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่น้องๆเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กรวมถึงองค์กรนะครับที่ทำงานให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็มีทุกปีนะก็จะมีการเสนอประชาสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับทั้งหมด150รางวัลและก็แสดงความยินดีกับน้องๆเด็กและเยาวชนครับที่มีอายุไม่เกิน25ปีทั้งหมด111คนด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับที่ dcy.go.th นะครับก็จะมีรายชื่อพร้อมกับไฟล์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ครับมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็ใครที่ชอบงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนนะครับตอนนี้ด้านของกรมการพัฒนาชุมชนครับประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78นะครับสำหรับใครที่มีความสนใจทำงานชุมชนนะลงพื้นที่นะครับอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับเข้ามามีส่วนร่วมนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปครับคัดเลือกเป็นเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78ครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นะครับใครที่สนใจนะสมัครได้นะครับตั้งแต่ดูคุณสมบัติกันทีหนึ่งครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับรายละเอียดนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำงานชุมชนนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับเปิดรับสมัครนะก็จะรับทั้งหมดนะตำแหน่งอาสาพัฒนานะครับจำนวน200อัตราด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทนะครับทำงานคือเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่30กันยายนก็คือตลอด1ปีนะครับก็คือ1ตุลาคมปีงบประมาณ70นะ1ตุลาคม69ถึง30กันยายน70เป็นระยะเวลา1ปีนะครับมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 15,000 บาทนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับครับก็คือจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน1ปีมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะให้อีก 5,000 บาทนะครับพร้อมวุฒิบัตรนะครับอาสาพัฒนาหรืออสพที่แบบหน้าที่ครบสัญญาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละ1ปีโดยให้นำคะแนนประเมินนะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับได้ด้วยนะนี่โอกาสดีเลยนะครับก็ทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการทำการภายใต้การกำกับและก็แนะนำตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับภารกิจในการทำงานนะลงชุมชนอย่างแท้จริงก็เขาจะมีสอบด้วยนะครับไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่จะสมัครนะครับแล้วก็จะมีการสอบนะเขาเรียกว่าวัดความรู้นะเกณฑ์การคัดเลือกนะประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2ภาคครับรวมทั้งนะครับในส่วนภาคนะครับก็ทั้งหมด100คะแนนประกอบไปด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการสอบข้อเขียนจำนวน50คะแนนครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์ชาตินะครับระเบียบและก็กฎหมายราชการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนรวมถึงโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนครับนี่ก็ทั้งหมด50คะแนนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นสอบสัมภาษณ์อีก50คะแนนนะครับนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าค่าตอบแทนก็คือเดือนละ 15,000 บาทเป็นเงินเดือนนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนะครับในวันและเวลาราชการระยะเวลาปฏิบัติงานก็คือวันที่1ตุลาคม2519ถึง30กันยายน2570ครับ1ปีนะครับก็ใครที่สนใจไปด้วยเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยื่นใบสมัครนะครับหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับก็เปิดรับตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำงานพัฒนาสังคมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วย 15,000 บาทนะก็คือเงินเดือน 15,000 บาททั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับก็ใครสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: าน่ะสูงเนาะใครจะไปร้องถึง
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาตีตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับเดี๋ยวนี้ข่าวสารมีมากมายเลยทีเดียวนะครับก็โลกออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้ทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะส่งกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียมีทั้ง TikTok นะก็ส่งข้อมูลกันแชร์กันไปเลยนะครับเราไปตรวจสอบกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับมีการขยายสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31สิงหาคม69นะครับเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านศูนย์ทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลนะครับไปยังทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ตรวจสอบออกมาแล้วก็เป็นข่าวจริงนะครับอ๋อเป็นข่าวจริงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านเลยนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการขยายสิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับฟรีถึง31สิงหาคม69โดยนะครับสำหรับผู้ที่จะรับวัคซีนฟรีนะก็คือเด็กอายุ6เดือนนะครับ6เดือนถึง5ปีนะน้องๆใครที่มีลูกๆนะครับเด็กนะ6เดือนถึง5ปีก็ไปรับ

เรื่องของโรคของปอดปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจไตวายโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับสารเคมีนะครับแล้วรวมถึงโรคเบาหวานนะอันนี้ก็ไปรับได้สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีบกพร่องมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอันนี้ก็ไปรับได้นะครับรวมถึงคนที่เป็นโรคอ้วนนะโรคอ้วนคนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ไปรับวัคซีนได้นะครับรวมถึงผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ไปรับวัคซีนได้ฟรีนะครับได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวจากด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ขยายวัคซีนได้ฟรีแล้วก็ใครที่แชร์อยู่ก็แชร์ได้นะครับถือว่าเป็นข่าวจริงนะครับก็เป็นประโยชน์นะข่าวไหนเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้เราต้องไปตรวจสอบนะจากต้นทางนะครับนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมควบคุมโรคนะดังนั้นก็สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะไข้หวัดใหญ่นะครับก็ไปรับได้ฟรีนะครับก็ถึงวันที่31สิงหาคมข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงก็แชร์ต่อกันได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบครับข่าวสารเดี๋ยวนี้มากมายกันเหลือเกินครับอย่าเพิ่งแชร์ต่อต้องเช็คก่อนนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยคนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การบินไทยแจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

จได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสายด่วนสปสช.1330สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะสายด่วนสปสช.1330มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการกว่า60คู่สายผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้อมูลวิธีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องรวมทั้งมีการประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาได้ในหมายเลขเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกมีประชาชนสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางสายด่วน1330เฉลี่ยกว่า 900,000 ครั้งต่อปีสปสช.มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบครบวงจรสามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน30วันทำการได้มากกว่า90%ทำให้ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนในการคุ้มครองสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นดีในระดับต้นๆเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะสำหรับผู้พิการทางการได้ยินก็เข้าถึงสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันนะคะโดยสปสช.ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ให้บริการผ่านล่ามแปลภาษามือที่ช่วยแปลข้อสงสัยและบริการที่ต้องการจากผลการดำเนินงานที่ช่วยลดช่องว่างการสื่อสารของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและคุ้มครองประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงบริการสุขภาพทำให้สปสช.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนการบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่นในปี2562รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2556ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติline official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

ารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนเตรียมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำปัญหาภัยแล้งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งในทุกๆปีได้ก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจำนวนมากและยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนบริหารจัดการน้ำ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580มีการวางระบบชลประทานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยมีการวางแผนกักเก็บน้ำและผ่านน้ำรวมทั้งการขุดน้ำจากใต้ดินมาใช้แต่ก็ยังไม่เพียงพอนั่นเป็นเพราะโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนยากที่จะรับมือจากปรากฏการณ์เอนินโญอีกทั้งประเทศไทยยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกก่อสร้างขวางทางน้ำซึ่งรัฐบาลก็เร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี2563ได้ประเมินว่าภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ราว 17,000 ถึง 19,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ถึง 0.11 ของ GDP ทั้งประเทศการเตรียมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำซึ่งสิ่งสำคัญที่เกษตรกรไทยจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ระบบการทำเกษตรมีน้ำใช้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่เกษตรกรไทยนิยมก่อสร้างกันเพื่อใช้กักเก็บน้ำมีหลายประเภทได้แก่การสร้างฝายทดน้ำอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนกักเก็บน้ำสระเก็บน้ำคลองส่งน้ำการขุดลอกหนองและบึงรวมทั้งการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเป็นต้นในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเกษตรกรต้องมีการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำตลอดจนศึกษาสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและตรวจสอบภูมิประเทศในบริเวณที่จะก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำให้ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการน้ำก่อนเสมอเพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรเลือกสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำประเภทใดจึงจะมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์ตามที่ต้องการนอกจากการเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำด้วยวิธีการจัดการน้ำแล้วเกษตรกรควรดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเนื่องจากหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆต่อภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่ประมงปศุสัตว์หม่อนไหมและสวนยางเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามที่กำหนดจะไม่สามารถรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564ได้แล้งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมว่ากองกำลังของตนได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เป็นคืนที่3ติดต่อกันการประกาศบนโซเชียลมีเดียครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันอังคารที่14ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปิดล้อมบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าสหรัฐจะได้รับการขนานนามว่าผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซมาตรการปิดล้อมนี้จะใช้กับเรือของอิหร่านที่เข้าหรือออกจากอิหร่านรวมถึงเรือของคู่ค้าอิหร่านด้วยส่วนเรือจากประเทศอื่นทั้งหมดจะสามารถใช้ช่องแคบนี้ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสหรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากสินค้าทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซและว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ Fox News เกี่ยวกับการเจรจาล่าสุดเขาอ้างว่าทั้งสองฝ่ายเจรจากันนาน11ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่12และตกลงกันได้ในทุกประเด็นแต่ในเวลาต่อมาอิหร่านได้ติดต่อกลับมาแจ้งว่าต้องการปรับแก้ 2-3 เรื่องเขากล่าวว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงซ้ำหลายครั้งและสหรัฐจะตอบโต้ด้วยกำลังด้านนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ตอบโต้การกระทำของผู้นำสหรัฐผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าอิหร่านเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซมาตลอดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปพร้อมเรียกการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20ของสหรัฐว่ามากเกินไปและเสริมว่าอิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมสื่อของทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการของนายอิบราฮิมซอนฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคารัมคาทัมอัลอันบียาของกองทัพอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วเกิน 4,500 คนแล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปทางการเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 4,561 คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งในประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่รัฐลากัวอิราซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักประเมินกันว่ามีอาคารประมาณ 10,000 หลังพังถล่มอย่างสิ้นเชิงหรือได้รับความเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปรัฐบาลเวเนซุเอลาไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ที่ยังคงสูญหายทีมงานของรัฐบาลและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายแต่ความพยายามเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักและมีฝนตกหนักเป็นระยะยูเครนและชาติพันธมิตรในยุโรปเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งแนวร่วมป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องยุโรปจากขีปนาวุธความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยูเครนเผชิญกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆยูเครนและอีก9ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรได้จัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ประชุมยอมรับว่ายูเครนมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในการป้องกันตนเองจากรัสเซียและมีแผนจะจัดตั้งกลุ่มทำงานร่วมด้านเทคนิคขณะเดียวกันก็เดินหน้าผลักดันให้แนวร่วมนี้เริ่มดำเนินการประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าเขาหวังว่ากลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาระบบใหม่ได้ภายใน12เดือนข้างหน้าและยุโรปทั้งหมดจะสามารถใช้ระบบนี้ได้แต่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียประณามความเคลื่อนไหวนี้โดยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแนวร่วมของผู้ก่อสงคราม
1: เ
0: จัยในญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าอาการหลงลืมอาการหลงเหลือจากโควิด-19 รวมถึงอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณร้อยละ6มีอาการเรื้อรังเช่นอ่อนเพลียซึมเศร้าและผมร่วงกลไกที่อยู่เบื้องหลังอาการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทีมวิจัยดังกล่าวซึ่งรวมถึงนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกได้วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่า150คนที่เข้ารับการรักษาอาการต่างๆนักวิจัยค้นพบโปรตีนที่เรียกว่าซิดวันในเลือดของผู้ป่วยประมาณร้อยละ70โปรตีนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อไวรัสเริ่มระยะสงบในร่างกายถูกกระตุ้นเมื่อทีมวิจัยเพิ่มระดับซิดวันใน

ขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟีฟอนนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชน

ประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

0: ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแล
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวง

0: ราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
1: ตอนเห็นกงจักเห็นดอกบัว
0: ร้านไอศกรีม
2: ดีใจด้วยนะชัยเอมในที่สุดเธอก็ชนะเรียงความดีนะที่สองคนนั้นน่ะยอมสารภาพกับอาจารย์ว่าเป็นคนขโมยเรียงความเธอไปส่งจริงๆนั่นสิแต่จะว่าไปก็น่าสงสารนะเพื่อนๆในคณะพอรู้เข้าก็ไม่มีใครยอมคบด้วยเลยตายยากจริงๆเลย
3: ขอบคุณมากนะที่ไม่เอาเรื่องพวกเราทั้งคู่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแท้ๆ
4: แปลว่าอะไรเธอรู้เหรอ
3: จำมาจากละครน่ะ
2: เอาละเอาละฉันไม่โกรธเธอหรอกสำนวนเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงการเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ
5: เอ้ยเหมือนเราสองคนเป๊ะเลยนะเอ๊ถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นดอกลิลลี่แทนได้มะมันไฮโซกับดอกบัวตั้งเยอะน่ะ
3: แต่ฉันว่าเธอเหมาะกับดอกหน้าวัวที่สุดเลยนะ
5: ยิ่งเจ๋งโมเธอนิ่ง

0: กล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกอ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอก.ก็ไม่มี QR โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะ เมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนในสวนหนังสือไปฟังกันเลย
1: เมื่องานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านมาถึงทุกคนในหมู่บ้านจะออกมาสนุกสนานรื่นเริงยินดีกันอย่างมีความสุขในปีนี้จะมีการจัดงานประจำปีกันที่ฟาร์มของลุงหมีซึ่งในงานปีนี้จะมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองด้วยลุงหมีเลยชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดประจำเมืองลุงหมีพาเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายออกเดินทางไปห้องสมุดประจำเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรให้สนุกตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อนครั้งเนี้ยจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้เข้าห้องสมุดด้วยล่ะครับพวกเราไปห้องสมุดกับลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ลุงอ่ะจะพาไปห้องสมุดนะห้องสมุด library l i b r a r y library ห้องสมุด
2: l i b r a r y library ห้องสมุด
1: เธอทั้งสองเนี่ยพร้อมไหมเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
2: พร้อมครับไปห้องสมุด library กันเลยครับ
1: แล้วทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังห้องสมุดประจำเมืองเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเดี๋ยววันนี้ลุงหมีจะแนะนำให้รู้จักกับคุณลุงนกฮูกผู้รอบรู
3: ้อ๋อสวัสดีครับคุณลุงนกฮูก
1: สวัสดีสวัสดีเด็กๆลุงนกฮูกเนี่ยเป็นบรรณารักษ์Librarian L I B R A R I A N
2: L I B R A R I A N Librarian
3: บรรณารักษ์
1: ใช่แล้วจ้ะลุงนกฮูกเนี่ยมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องของการยืมคืนหนังสือจัดเก็บหนังสือจัดหมวดหมู่หนังสือให้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นระบบลุงยังช่วยสืบค้นหาข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆให้ผู้บริการได้รับความสะดวกที่สุดในการมาใช้บริการห้องสมุดเห็นลุงหมีเนี่ยบอกว่าพวกเธอเนี่ยเพิ่งเคยมาห้องสมุดเป็นครั้งแรกเดี๋ยวลุงนกฮูกเนี่ยจะดูแลพวกเธอเองไปกันเลยจ้า
2: โอ้โหหนังสือ book b o o k book หนังสือ b o o k book หนังสือหนังสือเยอะมากเลยครับคุณลุงนกฮูกแล้วเราจะหาหนังสือที่เราต้องการเจอได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: อยากรู้สิไม่ยากหรอกเพราะลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและหนังสือแต่ละเล่มแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะถูกนำไปไว้บนชั้นวางหนังสือแบบนี้ชั้นวางหนังสือ bookshelf b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ
2: b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ
1: เห็นไหม ทำให้เราเนี่ยสามารถค้นคว้าหาหนังสือที่ต้องการได้ไม่ยากเลยจ้า
2: ว้าวสุดยอดไปเลยครับ
4: คุณลุงนุกคู่ครับวันนี้พวกเราอยากมาหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเราคุณลุงนุกคู่พอจะช่วยพวกเราได้ไหมครับ
1: แม่นี่จ้ะนี่ลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดระบบระเบียบของหนังสือไว้เรียบร้อยหนังสือเนี่ยอยู่ในชั้นของใครของมันนะเรียบร้อยแล้วพวกเธอเนี่ยจะค้นหาหนังสือที่พวกเธอต้องการได้อย่างสะดวกสบายเอ้านั่นไปที่ชั้นหนังสือประวัติศาสตร์ได้เลยจ้าทั้งสองออกตามหาหนังสือกันวุ่นวายจนลุงหมีและลุงนกฮูกต้องเข้ามาตักเตือน
2: อุ๊ยกระต่ายนั่นไงประวัติศาสตร์ไปเราไปตรงนู้นกัน
4: ใช่ไหมเนี่ย
2: ฮะฉ
4: ัน
2: ว่าเล่มนี้สีแดงสีแดง
4: โอ้ยเล่มนั้นไม่ใช่หรอก
2: ไม่หรอก
4: ไม่ใช่หรอก
2: ฉันว่าอันนี้ปกมัน
4: บน
2: ไม่ใช
4: ่
2: จ
4: ๊
2: ะ
4: จ๊ะ
2: ไม่ใช่นะ
4: เอ๊ะเหลืออยู่
2: ไม่
4: เฮ้ยอันนู้นไม่ใช่แล้ว
2: อุ๊ย
1: จ๊ะกระต่ายเจ้าลิงจ๋อ
2: ฮะ
1: มานี่มานี่โอ้ยนี่มาหาลุงนกคู่ก่อนเฮ้ย
2: ทำไมล่ะครับผมกำลังจะเจอหนังสือแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยพวกเธอทั้งสองเนี่ยกำลังส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นที่กำลังมาใช้ห้องสมุดอยู่รู้ไหม
2: ฮะก็พวกเรากำลังหาหนังสือแล้วพวกเราก็สนุกมากเลยครับที่ได้มาห้องสมุด
4: แล้วพวกเราก็เจอหนังสือที่พวกเราต้องการแล้วด้วยนะครับคุณลุงหมีคุณลุงนกฮูก
1: อ้าวดีแล้วจ้ะแต่ว่าลุงนกฮูกเนี่ยต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนว่าเวลาเรามาใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นพวกเธอทั้งสองเนี่ยลองสงบนิ่งดูนะเห็นไหมสังเกตดูสิว่าทุกคนในห้องสมุดเนี่ยเวลาเข้าไปค้นคว้าหาหนังสือเขานั่งอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการรบกวนนะเขาจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นมารยาทในการใช้ห้องสมุดร่วมกันนะเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
4: พวกเราขอโทษนะครับที่ส่งเสียงดัง
2: พวกเรารู้แล้วครับว่าเวลาพวกเรามาใช้ห้องสมุดพวกเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วล่ะครับ
1: ดีจ้ะงั้นพวกเธอไปค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อนะแล้วมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นี่เห็นไหมนุ่นลุงหมีนั่งรอพวกเธออยู่แล้วนุ่นไง
4: ขอบคุณ
2: ครับคุณลุงนกฮูก
1: ลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองและพร้อมที่จะกลับไปเตรียมการแสดงสนุกสนานกับหลายๆคนที่งานประจำปีของหมู่บ้านกันแล้วล่ะครับวันนี้ห้องสมุดปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับ
0: รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่อีทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาติสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062070 0088ค่ะ062070 0099ค่ะนี่ก็เป็น

0: พูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าหนิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เช็คข่าวก่อนแชร์
0: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะหลายคนค่ะมีการแชร์กันไปนะคะเรื่องของข้อมูลว่าเปิดพัดลมจ่อเด็กเนี่ยนะคะจะเป็นปอดอักเสบค่ะทางสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคปอดอักเสบหรือว่าที่เรียกกันว่าปอดบวมเนี่ยจะเป็นการเกิดการติดเชื้อค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเด็กค่ะก็คือเชื้อนิวโมคอคคัสเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อไมโครพลาสมาค่ะส่วนเชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คือเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่อะดีโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่จะเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
5: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 ของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุด ปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 น.รถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2

0: คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5ล้าน2แสนเม็ดจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนสินค้าออนไลน์ก็ต้องมีมอ.ก.
1: เดี๋ยวนี้มีสินค้าออนไลน์ออกใหม่น่าซื้อทั้งนั้นเลยไดเป่าผมดีไซน์เก๋ๆแบบนี้ power bank ลายการ์ตูนน่ารักเห็นแล้วอยากจะเอฟให้กระเป๋าเบาหวิวเลย
2: สินค้าพวกนี้แค่น่ารักอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูความปลอดภัยด้วยใช้ไปใช้มาเกิดระเบิดคามือขึ้นมามันไม่คุ้มนะจำไว้นะก่อนจะเอฟสินค้าออนไลน์ต้องดูเครื่องหมายมอ.ก.ก่อนนะเครื่องหมายมอ.ก.คือเครื่องหมายการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อให้เราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วไฟก็ไม่ช็อตไง
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับเราอยู่กับเค้กและก็คุณจอยล่ามภาษามือครับและผู้พิการที่ทำการแข่งขันในรอบนี้นะครับต้องบอกว่ากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของคนหูหนวกนะครับ
6: แล้วก็จะต้องตอบคำถามด้วยนะคะพี่บอยในการตอบคำถามเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์และในการรู้เท่าทันสื่อค่ะ
5: งั้นตอนนี้ครับเราจะไปนะครับติดตามเรื่องของกติกาในรอบนี้กันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมครับ
4: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
7: การแข่งขันจะแบ่งคนพิการออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคนตาบอด5คนกลุ่มคนหูหนวก5คนกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนและกลุ่มคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
5: และทุกคอมเมนต์และทุกคะแนนนะครับจะต้องมาจาก3ท่านนี้นั่นก็คือกรรมการของเรานะครับน้องทันครับ
4: ทันยกมือสวัสดี
5: พี่ต้งเหน่งครับ
4: พี่ต้งเหน่งยกมือสวัสดี
5: พี่ตรีครับ
4: ดร.ตรีทำภาษามือชื่อตัวเอง
5: และวันนี้ครับคุณต๊อกแต๊กล่ามภาษามือครับ
4: ต๊อกแต๊กทำภาษาม
6: ือผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วเชิญพบได้เลยค่ะ
4: แดนทำภาษามือ
8: แดนครับแป้งค่ะโบ๊ทครับมอนครับโอลี่ค่ะ
5: นะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง5ท่านด้วยนะครับและแน่นอนครับทุกคนนั้นจะต้องเตรียมแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองในเวทีแห่งนี้นะครับโดยที่เรานั้นจะมีเวลาให้คนละ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงของ My Macho เป็นโชว์ของโอลี่ครับ
4: ขึ้นข้อความ My Macho
7: D05โอลี่พิญญดาจำปา
4: โอลี่ยืนกลางเวทีขึ้นกราฟิกจับเวลาด้านขวาจอโอลี่ทำภาษามือตามเนื้อเพลงพร้อมโยกตามจังหวะ

0: ลาแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้เพลงขึ้นมาเสร็จปั๊บเราเห็นท่าทางนะครับทำไปได้เลยแต่ถามว่าตรงไม่ตรงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนหนึ่งที่น่าจะรู้ดีแน่นอนเนี่ยแอบเห็นพี่ตรีครับแค่ช่วงเปิดมาพี่ตรีก็พอจะมีภาษามือได้บ้างเมื่อสักครู่นี้ผลงานของโอรี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: สามมือผมแล้วครับได้เท่านั้นแล้วครับแนะนำตัวเองแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเนี่ยหลายคำเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรหรือว่าตรงหรือเปล่าแต่หลายคำที่เห็นก็จะมีความตรงอยู่นะครับที่เท่าที่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงที่น่าสนใจแล้วก็ดูเพลินมากเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาละครับน้องทันครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ครั้งนี้ที่เห็นการแสดงของโอลี่นะคะรู้สึกประทับใจกว่ารอบออดิชั่นมากคือเห็นถึงการไปซ้อมของเขาแล้วก็การคัดเลือกเพลงรวมถึงการนำเสนอค่ะคือระยะเวลามันอาจจะน้อยนะแต่ว่าเท่าที่ดูคือแบบน่าสนใจคือมันไปทั้งแบบใบหน้าท่าทางรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าวันนี้เขาเลือกการแสดงมาได้ดีมากๆ
0: ขอบคุณทันด้วยนะครับผมเอาละครับผมพี่ต้องเด่งเชิญ
3: ดีนะคะน่าสนใจมากๆนะคะแต่จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าไปได้อีกนะเพราะว่าโดยปกติพี่ต้องบอกว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการถ่ายทอดด้วยภาษามือที่เก่งอยู่แล้วนะคะทั้งภาษามือแล้วก็การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้เก่งกว่าคนที่ถ่ายทอดด้วยภาษาพูดน่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้มาใช้เลยโอลี่เอาตรงนี้มาใช้เลยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อจากนี้ไปอีกนิดนึงนะคะ
4: ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะโชว์ต่อไปไปดูโชว์ของม่อนกันค่ะ
5: D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร
6: ม่อนยืนอยู่กลางเวทีทำภาษามือ
7: ผมเดินทางไประหว่างที่เดินไปนั้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาผมรู้สึกตกหลุมรักเธอและเราก็รักกันระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นก็เกิดมีปัญหาทะเลาะกันและได้เลิกลาจากกันไปผมรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็ยังคิดถึงแม่ผู้เป็นกำลังใจให้กับผมดังนั้นผมจึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านเปิดประตูเข้าไปและเข้าไปกอดแม่ทุกท่านครับอย่าคิดสั้นเลยนะครับสิ่งที่สำคัญเราควรจะนึกถึงคนที่รักเรานั่นก็คือแม่ของเรานั่นเองครับจบแล้วครับ
0: โอเคเรียบร้อยครับเชิญเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังคอมเมนเตอร์ของเรากันหน่อยครับว่าเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องทันก่อนเลยดีกว่าครับ
2: สิ่งที่ชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทำให้มันแตกต่างจากครั้งก่อนก็คือครั้งก่อนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนออดิชั่นเขาก็จะพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็นำเสนอมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาให้แง่มุมคนที่ดูแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเรื่องราวของความรักเป็นยังไงแล้วบทสรุปสุดท้ายอ่ะมันสอนอะไรกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเหมือนประยุกต์แล้วก็ปรับให้การนำเสนอมันดูเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณทันด้วยนะครับผมเอาล่ะครับพี่ต้องเด่งครับเชิญครับพี
3: ่ในแง่ของการแสดงออกทางนี้ของม่อนนะคะเราประจักษ์แล้วล่ะคือหมายความว่าเราเห็นชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะคะพอมาซีซั่นนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะม่อนก็มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะครั้งนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับขอบคุณครับผมสุดท้ายครับพี่ตรีครับ
1: ม่อนนะครับก็แสดงได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเก็บข้อดีของเราไว้แล้วก็พัฒนามันขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็พยายามอ่านโจทย์ของปีนี้นะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องสิทธิของคนพิการนะครับแสดงศักยภาพออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาพยายามที่จะพัฒนาการแสดงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเก่งมากๆอยู่แล้วครับครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับไปพบกับทางด้านของแดนครับ
5: ดี01แดนอาลุมมาเยอะ
6: แดนที่กลางเวทีเขาจับลูกฟุตบอลสีเหลืองแล้ววางลงกับพื้นแล้วใช้เท้าขวาเหยียบฟุตบอลให้ขยับไปมาก่อนเอาเท้าขวาออกแล้วยกเท้าขวาเท้าซ้ายวนเหนือลูกบอลแล้วใช้เท้าขวาเหยียบฟุตบอลเขายกเท้าขวาเท้าซ้ายวนเหนือลูกบอลอีกครั้งลูกบอลกลิ้งออกไปนอกเวทีเขาเดินตามไปเก็บแล้วมาวางลงกลางเวทีขึ้นกราฟิกนาฬิกามุมขวาจอบอกเวลาถอยหลังอยู่ที่25วินาที
0: เรียบร้อยครับเชิญเพราะฉะนั้นมาถามกรรมการของเรากันหน่อยครับเห็นความสามารถแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกับแดนครับ
1: สำหรับส่วนตัวพี่นะครับก็คาดหวังว่าถ้าอยู่ในรอบถัดไปเนี่ยอยากเห็นอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่แดนถนัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับรายการกับเรื่องของสิทธิของคนพิการมากขึ้นก็อาจจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้แดนครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: อยากเห็นศักยภาพด้านอื่นที่หลากหลายบ้างนะคะอ่ะสมมติว่าเราถนัดด้านกีฬาถ้าไม่ใช่แค่สับขาหลอกลูกฟุตบอลอย่างเดียวถ้าจะเป็นการเดาะบอลหรือว่าโมงใช้ศีรษะโมงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดาะด้วยศีรษะอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยปกตินักกีฬาฟุตบอลก็ต้องฝึกซ้อมแบบนั้นอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีความหลากหลายให้เราได้เห็นทักษะด้านนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหลากหลายด้านอื่นไปเลยนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะอยากให้แดนลองฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองเราจะได้เห็นแง่มุมความสามารถของแดนหลากหลายขึ้นค่ะ
0: เอาละครับสุดท้ายครับผมน้องทันครับ
2: จริงๆตอนรอบออดิชั่นเราก็ได้เห็นแดนในแง่มุมของการเล่นกีฬาเนาะเราก็จะรู้ว่าแดนมีความสามารถและมีความสนใจในเรื่องของฟุตบอลค่ะแต่ว่าพอมารอบนี้เป็นช่วงเก็บคะแนนเนาะมันก็จะต้องเห็นศักยภาพหรือว่าเห็นความสามารถที่สื่อออกมามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และโชว์ถัดไปครับเป็นโชว์ของโบ๊ทครับ
5: D03 โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ
6: โบ๊ทยืนกลางเวทีมีดัมเบลวางอยู่ที่ข้างเท้าด้านขวา
4: เมื่อก่อนผมเคยอ้วนนะครับแต่ตอนนี้ผอมลงแล้วผมมีวิธีการนะครับสร้างกล้ามเนื้อท่าแรกเลยนะครับนับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆนะครับ
6: โบ๊ทใช้มือขวายกดัมเบลเข้าหาตัวมือซ้ายแตะไปที่อกขวาในขณะที่มือขวาก็ยกดัมเบลขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อย
4: ๆเสร็จแล้วนะครับท่านี้12ครั้งทั้งหมด3รอบนะครับจากนั้นเราก็จะพักมาที่กล้ามเนื้อส่วนหลังกล้ามเนื้อส่วนแขนกล้ามเนื้อส่วนขาได้หมดเลยนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับ
6: โบ๊ทใช้มือขวาจับดัมเบลในท่าที่มือคว่ำลงมือซ้ายแตะไปที่บ่าด้านขวาในขณะที่มือขวาก็ยกดัมเบลขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆโบ๊ทหันข้างเขาถกแขนเสื้อขึ้นและยกดัมเบลขึ้นลง
0: ครับผม
6: โบ๊ททำภาษามืออ
4: ๋อที่บ้านมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับ
0: อ๋อพอแล้วครับแค่นี้พอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการของเรากันหน่อยนะครับเริ่มที่พี่ต้งเหน่งครับ
3: พี่คิดว่าคุณโบ๊ทเลือกได้ดีนะคะเลือกการแสดงได้ดีเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณโบ๊ททำเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็รอดูเลยว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะทำอะไรจะต่อยอดไปจากครั้งนี้ไหมหรือจะทำอะไรที่แตกต่างรอชมค่ะ
0: ครับขอบคุณที่เป็นเด็กด้วยนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
1: ผมมองว่าก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่กำลังจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วบอกคนหูหนวกด้วยกันเองด้วยก็ได้นะว่าจริงๆแล้วคนหูหนวกเองก็ควรจะออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเกิดคือทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของตัวเองเนาะอย่าปล่อยให้ลงพุงแบบใครบางคนนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบใน1นาทีที่ใช้เวลาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับเอาละครับน้องทันครับก่อนคอมเมนต์สักเซตไหมครับ
2: ก่อนก็จริงๆแล้วชื่นชมในตัวของคุณโบ๊ทนะคะเพราะว่าเหมือนคุณโบ๊ทหยิบสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้แล้วใช้ศักยภาพของตัวเองด้านภาษามือมาอะแดปให้มันเข้ากันเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ทำให้คนรู้ว่าจริงๆคนพิการเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ความสามารถกรอบใดกรอบหนึ่งแต่ก็เหมือนคนทั่วไปที่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นชมรอดูเซตต่อๆไปอยู่นะคะ
4: ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านมากเลยนะคะต่อไปเราไปชมการแสดงของน้องแป้งค่ะ
5: D02 แป้งชนีปราบสงบ
6: แป้งในชุดเดรสยาวลายตารางสีขาวสลับดำเธอถือครกและสากพร้อมย่อตัวทักทายก่อนเดินไปที่โต๊ะที่มีอุปกรณ์และวัตถุดิบตำส้มตำเธอใส่พริกลงในครกและตำ

0: เรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยครับเริ่มพี่ต้องเน่งเลยครับผม
1: จริงๆสิ่งที่แป้งเลือกทำน่าสนใจนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยคือเรามีเวลาจำกัดแค่1นาทีเท่านั้นนะคะถ้าเราจะโชว์นี้นะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้ง่ายสำหรับการตำตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นฝากแป้งไว้ว่าครั้งหน้านะคะถ้าคิดโชว์อะไรเนี่ยอยากให้บริหารเรื่องเวลาให้ดีกว่านี้นะคะแต่ในแง่ของการเลือกสิ่งที่จะโชว์เนี่ยก็ชื่นชมค่ะ
0: มีคนที่ผมแอบเห็นแล้วก็น้ำลายค่อยๆไหลไปฮะพี่ตรีครับกินไปถึงนู่นไหมครับ
2: สำหรับแป้งนะครับเห็นความตั้งใจเห็นความเตรียมพร้อมอะไรเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วเป็นสิ่งที่โดดเด่นนะมีชุดมาด้วยมีพร็อพเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดีของความตั้งใจนะครับแต่อย่างที่พี่ตงบอกนะครับก็บริหารจัดการเวลาเนาะแล้วก็ออกแบบดีๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่บอยชิมก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ตรีครับผมกลัวว่ารอบหน้าผมจะมาไม่ได้นะครับผมไม่ต้องเฝ้าห้องน้ำกันเลยนะครับสุดท้ายครับผมน้องทันครับเชิญ
3: ก็เห็นเหมือนกับเอกกรรมการทั้งสองท่านเลยค่ะว่ามันเรื่องของการจัดสรรเวลาถ้าทำได้ดีแล้วอุ๊ยมาเสิร์ฟส้มตำตอนท้ายนี่มันจะเพอร์เฟกต์มากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับน้องทันครับผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับของคนหูดวงนะครับวันนี้ต้องให้กำลังใจกับน้องแป้งด้วยครับขอให้โชคดีสู้ๆครับขอบคุณครับ
4: แป้งยกมือขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน5คนบนเวที
0: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราได้ทำการโชว์ความสามารถเพื่อทำการเก็บคะแนนไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะมีคำถามในการเก็บคะแนนซึ่งคำถามหรือว่าโจทย์ของผมนั้นไม่ยากครับซึ่งแต่ละคนนะครับต้องทำการตอบคำถามแล้วก็อธิบายภายใน30วินาทีนะครับเอาละครับคำถามนี้นะครับแดนจะเป็นคนตอบคนแรกเลยนะครับพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามครับถ้าหากเพื่อนของคุณซึ่งเป็นคนพิการแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการคุณจะแนะนำเขาอย่างไร
5: ครับถ้าหากเพื่อนผมเนี่ยไม่มีบัตรคนพิการนะครับผมก็จะเตือนเพื่อนนะครับว่าทำไมถึงไม่มีบัตรคนพิการเราต้องไปติดต่อนะหน่วยงานราชการเพื่อไปทำบัตรคนพิการนะครับก็จะให้คำแนะนำครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ทราบกระบวนการการขอบัตรคนพิการเนี่ยครับผมก็จะพาเพื่อนไปทำครับ
0: ครับขอบคุณครับแม่เอาละครับต่อไปเป็นคิวของแป้งในการตอบคำถามนะครับมีเวลาให้แค่30วิเท่านั้นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: แป้งหันหน้ากลับมา
5: ค่ะถ้าหากเพื่อนของดิฉันนะคะไม่มีบัตรคนพิการดิฉันก็จะเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการคนพิการค่ะ
0: โอเคครับนี่ตอนนี้แป้งก็ใช้เวลาได้ประหยัดมากพอสมควรเลยนะครับผมเอาละครับคนถัดไปครับเรียนเชิญครับเอาละครับถามโบ๊ทบ้างนะครับผม30วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: โบ๊ทหันหน้ากลับมา
5: เริ่มเลยนะครับผมก็จะ อยู่ที่บ้านพิมพ์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตมีข้อความส่งทางไลน์ผมก็งงครับผมก็ขอบัตรประชาชนของผมบัตรคนพิการของผมอยู่ที่บ้านเนี่ยครับบัญชีธนาคารผมก็งงว่าเขาขอทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยมี
0: หมดเวลาครับผมหมดเวลาครับเอาละครับผมนี่เมื่อสักครู่นี้โบ๊ทเป็นคนตอบเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราจะไปฟังคำตอบจากม่อนดูบ้างครับ
4: ม่อนหันหน้ากลับมา
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
5: ผมก็จะแนะนำเพื่อนนะครับว่าไม่เคยมีแบบคนพิการใช่ไหมมีหลายส่วนนะครับที่มีข้อมูลตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานราชการอย่างเช่นพกนะครับแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อไปขอติดต่อรับบัตรคนพิการครับ
0: นี่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับตอนนี้นะฮะยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับ
5: บัตรคนพิการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ต่างๆนะครับเช่นการ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคำตอบจากคนสุดท้ายนะครับของกลุ่มคนหูหนวกครับ
4: โอลี่หันหน้ากลับมา
0: โอลี่พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
5: ค่ะดิฉันก็จะแนะนำเพื่อนนะคะถ้าหากไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยก็จะแนะนำว่าบัตรคนพิการเนี่ยต้องใช้สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้านเพื่อมาทำบัตรคนพิการนะคะบัตรคนพิการนะคะไป สถานที่แล้วก็สามารถยื่นบัตรได้ค่ะ
0: และนี่คือการตอบคำถามนะครับในรอบเก็บคะแนนของทั้ง5คนนะครับส่วนว่าตอบมาแล้วเนี่ยจะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่อย่างไรต้องมาถามแต่ละท่านเรียงตัวกันเลยนะครับเริ่มกันที่พี่ตรีก่อนได้เลยนะครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการตอบคำถามครับ
2: ผมอาจจะพูดภาพรวมๆก่อนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเนาะเพราะนั้นในคำถามเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างเนาะจะแนะนำเขาอย่างไรเพราะเราอาจจะต้องอธิบายว่าอย่างไรคือมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับคำถามให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามแล้วก็วางแผนการตอบให้ดีๆเพราะเรามีแค่30วินาทีแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มนะครับทุกคนขอบคุณครับ
0: ครับผมพี่ตีด้วยนะครับผมต่อไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
1: คนที่ตอบได้เนี่ยพี่ก็ชื่นชมนะคะส่วนคนที่ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเรายังมีโอกาสนะคะในรอบต่อๆไปเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลซิว่าสิทธิ์ของคนพิการจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้แนะนำให้เพื่อนหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับทราบอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับขอบคุณที่ต้องแหน่งด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับสุดท้ายครับน้องทันครับ
3: ค่ะเรื่องที่ง่ายที่สุดคือเรื่องของตัวเองค่ะคืออยากให้นึกว่าตอนที่เราทำบัตรเนี่ยเราใช้เอกสารอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากตรงไหนและถ้าเรากลายเป็นคนที่มีบัตรแล้วเราจะไปแนะนำเพื่อนต่อเนี่ยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องจำข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราให้รายละเอียดเหมือนเราอ่ะจะแนะนำคนคนนึงไปสถานที่หนึ่งถ้าเราไม่บอกว่าที่นั่นเป็นที่ไหนดิเรกชันเป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงเดินทางแบบไหนเขาก็คงไปถึงที่นั่นไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยึดเป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดหรือว่าแชร์ในครั้งถัดๆไปก็ได้ค่ะ
0: ครับครับขอบคุณที่ทำคอมเมนต์ของกรรมการด้วยนะครับผม
6: สำหรับบัตรประจำตัวคนพิการนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนพิการที่จะต้องทุกคนเลยนะคะพกติดตัวเอาไว้อยู่ตลอดเลยนะคะในบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยทำแค่ครั้งหนึ่งมันจะมีอายุประมาณ8ปีใช้ไปเรื่อยๆ8ปีถ้าบัตรหมดอายุก็จะต้องไปทำบัตรใหม่ได้ค่ะ
0: เชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับทางด้านของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5ท่านเชิญเลยครับเริ่มทางด้านของน้องทันก่อนก็ได้ครับ
3: สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเราอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าสวัสดิการของคนพิการมากยิ่งขึ้นใหศึกษาในที่นี้เป็นการศึกษาเหมือนทำความเข้าใจสำหรับตัวเองด้วยค่ะเพราะท่านเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงการแข่งขันในรายการนี้ด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณน้องทันนะครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
1: ต้องการเห็นก็คือคุณได้พัฒนาได้เติบโตไปพร้อมๆกับรายการนะคะมันอาจจะยากหน่อยนะแต่คิดซะว่าเรามันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองนะคะ
0: ครับขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับสุดท้ายครับเรียนเชิญพี่ตรีครับ
2: ก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทั้ง5คนจะได้เป็นคนที่สามารถที่จะแนะนำให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนหูหนวกซึ่งมีความเข้มแข็งด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในรอบต่อไปแล้วก็ต่อๆไปในอนาคตนอกจากรายการด้วยนะครับขอบคุณครับ
6: ใช่แล้วค่ะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 10:30 นวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้สวัสดีครับ
7: บอยล่ามวิเคฟโบกมือให้ผู้ชมสร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระก ิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เป็นอาจจะเป็นตอนพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นบุ๊ครีวิวแหละแต่ว่าเป็นการรีวิวหนังสือตัวเองนะครับหนังสือเล่มล่าสุดของผมก็คือ The Life Lecture จริงๆต้องบอกแบบนี้เลยนะมีความลังเลครับว่าปกติรีวิวหนังสือคนอื่นมาตลอดเนาะแล้วเราก็จะบอกว่าอ่านเล่มนี้แล้วได้ข้อคิดอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาหนังสือตัวเองอ่ะมันพูดยากนิดนึงคือแต่ละหน้าของผมอ่ะมันก็คือสิ่งที่ผมอยากถ่ายทอดไงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อคิดมันจะกลายเป็นข้อคิดเยอะมากเลยก็เลยเราจะรีวิวดีไหมนะเพราะว่ามันก็เป็นหนังสือตัวเราเองแล้วก็จะบอกว่าโอ้อ่านแล้วชอบมากมันก็ดูตลกเนาะแต่คราวนี้เพลินผมได้รับจะเรียกว่าอะไรเนาะเข้าร่วมสัมภาษณ์แล้วกันเนาะเป็นงานที่ทางห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขานัดผมนะบอกว่าอาจารย์ออกหนังสือเล่มใหม่มาออกFacebook Live กันนะครับซึ่งทำเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยเอางี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่ได้จากสคริปต์ตอนสัมภาษณ์มานะครับก่อนสัมภาษณ์ก็บอกจะถามอาจารย์ประมาณนี้เนาะแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ถามแบบไล่เรียงตามข้อแบบนี้หรอกแต่ก็เลยคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคำถามเนี่ยแสดงว่าคนอ่านหรือว่าอย่างน้อยๆทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็อยากที่จะรู้นะครับก็เลยขอตัดคำถามบางคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับThe Life Lecture มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเขาเริ่มคำถามอันแรกเนี่ยก็คือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้จริงๆ The Life Lecture เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันเกิดจากคำถามของลูกผมเองแล้วก็ลูกศิษย์ซึ่งเป็นอยู่คนอยู่ในวัยเดียวกันนั่นคือคนที่อยู่ในวัยเรียนมหาวิทยาลัยหรืออาจจะเรียนจบลูกศิษย์ผมก็มีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเนาะบางคนก็เรียนจบมาสักพักละลูกผมเนี่ยคนโตก็เรียนจบแล้วปริญญาตรีนะครับทำงานอยู่ส่วนคนเล็กก็กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าเราได้คำถามเหล่านี้มาเนี่ยผมก็ตอบลูกผมตอบลูกศิษย์ตามที่ผมอ่านหนังสือมาหรือว่ามีประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยประกอบกับผมทำพอดแคสต์ผมเขียนเพจก็จะมีคำถามจากคนที่อยู่วัยประมาณนี้ถามเข้ามาเนาะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าหลายคนถามคำถามแบบเดียวกันธีมเดียวกันบ่อยๆอ่ะเราน่าจะเอามาเขียนเป็นหนังสือได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมีคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักพอดแคสต์ผมไม่ได้เจอผมในคลาสซึ่งเขาก็อาจจะมีคำถามแบบเดียวกันนั่นแหละคือต้องยอมรับนะครับว่าหนังสือเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนได้อาจจะผมก็พูดยากนะถ้าเทียบกับพอดแคสต์ผมก็ไม่รู้อะไรจะกว้างกว่านะแต่เดาจากยอดขายก็หนังสืออาจจะกว้างกว่าก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียบเรียงเป็นบทความแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยก็เป็นชื่อทางสำนักพิมพ์บีเลอร์เนี่ยก็ตั้งชื่อให้เป็น The Life Lecture ซึ่งผมก็ชอบชื่อนี้นะแต่คราวนี้เขามีคำโปรยด้วยไหนๆพูดอินโทรดักชันละคำโปรยคือถ้าชีวิตนี้เลือกเรียนได้แค่วิชาเดียวจริงๆเป็นคำโปรยที่ตอบชื่อแหละก็คือวิชาชีวิตนั่นแหละเป็นวิชาที่เราควรเรียนเนาะแต่ทางสำนักพิมพ์ไม่สำนักพิมพ์ดิทางห้องสมุดมารวยเนี่ยเขาก็มีคำถามต่อเนื่องมาบอกว่าถ้าอาจารย์เลือกเรียนได้เพียงวิชาเดียวจริงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าวิชานั้นคืออะไรเนาะผมก็บอกว่าจริงๆตามชื่อเลยก็วิชาชีวิตนะถ้ามันมีสอนแต่หนังสือ The Life Lecture เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า disclaimer ก็คือขอออกตัวไปนิดนึงผมไม่ได้สอนใครใช้ชีวิตนะครับต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้แปลว่าคนทุกคนต้องทำตามที่ผมบอกในหนังสือเล่มนี้ถ้าไม่ทำตามแปลว่าคุณทำผิดหรือหลงทางอะไรเงี้ยผมไม่เคยและผมไม่กล้าที่จะไปตัดสินชีวิตใครหรือว่าจะตั้งตัวเป็นกูรูแล้วก็ชี้แนะการดำเนินชีวิตกับใครผมเข้าใจและผมก็เชื่อว่าแต่ละคนมีบริบทต่างกันแต่ละคนมีข้อจำกัดต่างกันหนังสือเล่มนี้มันเป็นการแค่ อีกหนึ่งมุมมองที่ผมพยายามถ่ายทอด based on อะไรมาจากหนังสือที่ผมอ่านก็ปีหนึ่งเป็นร้อยเล่มอ่ะอ่านมาหลายปีแล้วอ่ะ based on สิ่งที่ผมสนใจผมอาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ผ่านชีวิตมามากกว่าผมเลยอาจจะน้อยกว่าผมแต่เขาก็มีมุมมองชีวิตที่น่าสนใจและที่สำคัญคือ based on ประสบการณ์ตรงของผมถ้าข้อไหนมันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ถ้าข้อไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็วางมันไว้แค่นั้นเองนะครับมีคำถามถัดมาบอกว่าแล้วคิดว่าเล่มนี้เหมาะกับใครคนกลุ่มแรกที่ผมนึกถึงก็คือคนวัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วล่ะแล้วก็เรียนจบสักพักหนึ่งแล้วล่ะอาจจะเพิ่งจบแต่จริงๆตอนเวิร์กเอาท์หนังสือเล่มนี้กับทางสำนักพิมพ์วีเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนอ่านเนี่ยอาจจะเลยไปถึงวัยทำงานได้ด้วยไม่ได้แปลว่าต้องเรียนจบหลายคนนะที่ได้อ่านหนังสือผมบางคนอายุมากกว่าผมอีกเขาบอกว่าอ่านแล้วก็ได้ข้อคิดเช่นเดียวกันเขาถามถึงวิธีอ่านหนังสือเล่มนี้ผมว่าจริงๆหนังสือโดยปกติผมก็จะอ่านจากบทแรกไปบทหลังอะแต่ก็มีฟีดแบคนะหลังจากมีคนอ่านบางคนบอกผมอ่านบทที่สนใจก่อนก็ไม่ผิดเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่โอ้ถ้าไปอ่านบทสุดท้ายก่อนแล้วจะไม่เข้าใจไม่ใช่นิยายนะถ้าอยู่ดีๆไปเปิดบทสุดท้ายก่อนจะงงมากนะอันนี้ไม่ใช่นะคราวนี้สตรัคเจอร์ของหนังสือมันจะมีหมวดวิชาอยู่4หมวดคือหมวดวิชาแนะแนวอันนี้เป็นหมวดแรกนะครับถัดไปเนี่ยคือหมวดวิชาการงานถัดไปคือหมวดวิชามั่งคั่งหรือการเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือหมวดวิชาความสัมพันธ์และความหมายชีวิตนะก็เป็น4หมวดคราวนี้เรามาลองไล่เรียงกันทีละหมวดกันหมวดที่1เนาะเป็นวิชาแนะแนวเนี่ยเขาก็ถามว่าผมโปรยหมดนี้ด้วยคำพูดที่ว่าเราไม่มีคำว่าเรียนจบคือปกติเนี่ยเราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะจบปริญญาตรีแล้วเราเรียนจบแล้วนะมาฉลองกันหน่อยมารับปริญญากันเข้าใจคำว่าเรียนจบในมิตินั้นก็คือหลักสูตรเนี่ยมันเรียนส่วนใหญ่นะก็4ปีถ้าเป็นหมอเป็นแหละจะเรียน6ปีอะไรเงี้ยแต่เขามีวันเริ่มวันจบแน่นอนเพราะนั้นเรียนจบหมายถึงว่าเรียนครบตามข้อบังคับของหลักสูตรนั้นแต่ผมบอกว่าจริงๆมันไม่จบหรอกเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอะแปลว่าต่อให้คุณเรียนมหาลัยจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วอะคุณก็ยังต้องเรียนอยู่ปัจจุบันผมก็ยังต้องเรียนอยู่นะแต่การเรียนมันอาจจะไม่ได้ไปสมัครมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปนั่งฟังอาจารย์พูดในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นการเรียนอาจจะเรียนผ่านการทำงานผ่านประสบการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในยุคที่เรียนจบเนาะแม้กระทั่งคนเกษียณเนี่ยเขายังต้องเรียนนะเอาเขาไม่ได้ทำงานแล้วนะอาจารย์แต่เขาก็ยังต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตของเขาต่อเพราะชีวิตก็เปลี่ยนไปนะชีวิตก่อนเกษียณชีวิตหลังเกษียณก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีคำว่าเรียนจบเรายังคงต้องเรียนอย่างต่อเนื่องถัดไปนะครับผมบอกว่าถ้าเราอยากหางานเนี่ยลองหาจุดอินเตอร์เซปต์คำว่าอินเตอร์เซปต์คือจุดร่วมของสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่มันสร้าง impact หรือให้ความสำคัญจริงๆแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนเราอยากทำจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่อยากทำอ่ะมันจะสามารถเลี้ยงชีพเราได้มันจะทำให้เราอยู่รอดผมให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าหนังสือมันก็มีเวลามันก็ต้องกระชับอ่ะเนาะเพิ่มเติมก็คือว่าอยากรู้ว่าเราชอบอะไรใช่ป่ะถ้าใครยังไม่รู้นะอันแรกก่อนนะยังไม่รู้นะผมแนะนำให้เริ่มทำก่อนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบอ่ะอยากรู้ว่าทำธุรกิจทำไงใช่ไหมให้เริ่มเลยแต่เวลาเริ่มเนี่ยผมอยากให้เริ่มเล็กๆผมไม่ได้อยากให้แบบว่าโอ้โหกู้นี่ยืมสินแล้วเอาจริงๆนะโดยฐานะคนทั่วไปเนี่ยต่อให้เราไปกู้เขาก็ไม่ให้เรากู้หรอกครับเอากู้มาทำธุรกิจเนี่ยคุณไม่มีเครดิตมากขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณเป็นลูกเจ้าสัวพันล้านน่ะโอเคอันนั้นคุณเป็นเคสพิเศษแต่คนทั่วๆไปเนี่ยซึ่งมันถูกแล้วเพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยว่า1คุณชอบหรือเปล่าแล้วคุณก็ยังไม่รู้ทักษะ แล้วคุณก็ยังไม่มีด้วยเอาคนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเริ่มเล็กๆอยากทำทำเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองอะว่าโอ้มันไม่ได้สิ่งที่เราอยากทำหรือเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เราอยากทำจริงๆอะสำหรับคนบอกรู้แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้ได้จริงครับในความเป็นจริงเป็นแบบนั้นหลายๆอย่างที่เราชอบเนี่ยมันไม่ได้มีรายได้ให้เรามากขนาดนั้นสำหรับผมนะผมยังเชียร์อยู่ว่าเราอาจจะต้องทำงานประจำเพื่อสร้างรายได้งานที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบมากที่สุดแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากมันถึงมีรายการผู้ประกอบการวันหยุดไงใช้เวลาวันหยุดเนี่ยได้ทำสิ่งที่เราชอบบ้างวันนี้มันอาจจะยังไม่มีโอกาสแต่คุณอย่าเพิ่งไปปิดประตูใส่มันว่ามันจะไม่มีโอกาสตลอดไปวันนึงเนี่ยคุณลองทำวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคุณอยากเป็นนักร้องยกตัวอย่างแต่จานนักร้องเนี่ยมันต้องแบบโหมันต้องแบบเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมันถึงจะมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณเป็นพนักงานประจำไปก่อนแต่อย่าทิ้งการร้องเพลงลองใช้เวลาวันหยุดหาเวลาไปร้องไม่มีใครรู้หรอกครับว่าไอ้ที่คุณใช้วันเสาร์ไปร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะพาคุณไปถึงจุดที่เปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ทำให้มีคนมาเห็นเฮ้ยเสียงดีนี่หว่ามาออดิชั่นไหมมาคัดตัวไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคุณแค่ร้องเพลงคุณก็มีความสุขแล้วนะสำหรับผมลองดูคำถามถัดไปจริงๆคำถามบางอันอาจจะไม่ได้แบบตรงๆกับบทซะทีเดียวแต่ว่ามันมีสิ่งมีประโยคที่ผมเขียนนะบอกอาจารย์ระหว่างเลือกเงินเนี่ยกับเลือกใช้ชีวิตเนี่ยอาจารย์จะเลือกอะไรโดยที่อาจารย์ทีหลังเนี่ยจะไม่มาเสียใจภายหลังผมตอบคำถามเนี้ยด้วยคำตอบว่าแหมเป็นคำตอบที่อาจจะไม่ได้ตรงใจคนถามมากนักนะทำไมต้องเลือกอะครับเราสามารถมีเงินได้และใช้ชีวิตได้ไปพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นคำถามเหมือน work life balance เนี่ยอาจารย์จะเอา work หรืออาจารย์จะเอา life ผมมันจะโลภมากนะผมจะเอาว่าทั้ง work ทั้ง life พร้อมกันpoint ของผมคือว่าเราต้องหางานหรือหาสิ่งที่มันทำแล้วมันได้เงินและมันทำให้เรามีเวลาได้ใช้ชีวิตแล้วจริงๆคำว่าใช้ชีวิตเนี่ยผมขอพูดนิดนึงมันไม่ใช่แปลว่าต้องนอกงานนะครับการทำงานคือการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งด้วยผมอาจจะเป็นเคสโชคดีด้วยอ่ะไหนๆพูดแล้วคือผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นอาชีพในฝันผมถามว่าผมได้ใช้ชีวิตได้ใช่ไหมใช่ฮะระหว่างการสอนผมก็ใช้ชีวิตครับคืองานกับชีวิตมันคือเรื่องเดียวกันน่ะจะได้เงินไหมก็ได้ครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่มีผิดถูกอ่ะว่าบางจังหวะบางช่วงคุณอาจจะต้องทำเงินก่อนคุณอาจจะไม่ได้ชอบงานมากนักแต่เงินมันดีคุณเก็บเงินไว้ก่อนก็ไม่ผิดบางจังหวะบางช่วงคุณอาจจะสละเงินบางอย่างที่มันดูเงินเดือนสูงมากแต่มันแบบท็อกซิกที่สุดคุณอาจจะไม่เอาแล้วคุณก็มาเลือกงานที่เงินเดือนอาจจะน้อยหน่อยแต่คุณมีชีวิตที่สดชื่นก็เป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับทุกคนว่าเฮ้ยต้องเลิกเงินสิแล้วคุณค่อยใช้ชีวิตทีหลังหรือคุณต้องเลิกชีวิตสิแล้วคุณค่อยไปหาเงินทีหลังอะไรเงี้ยคงไม่มีนะแต่คำเมื่อกี้มีคำถามที่เขาบอกว่าจะทำยังไงไม่เสียใจภายหลังอันนี้เป็นกฎของจะเรียกว่าเป็นปรัชญาของผมไม่ใช่ของผมนะปรัชญาที่ผมยึดถือในการดำเนินชีวิตคือไม่ว่าผมจะเลือกอะไรแล้วเนี่ยผมไต่ตรองว่าถ้าผมอายุ80แล้วผมมองย้อนกลับมาผมจะเสียดายไหมผมจะเสียใจไหมที่ผมจะเลือกได้เลือกสิ่งนี้ถ้าคำตอบคือไม่อ่ะ

0: แปลความหมายว่าไงครับเขาเปรียบคนเหมือนดอกไม้ฮะดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยมันบานไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้คุณเห็นดอกไม้บานทั้งทุ่งเลยคำว่าดอกไม้บานผมเปรียบเทียบความสำเร็จแต่ละคนเนี่ยมันสำเร็จไม่พร้อมกันหรอกแต่พอคุณเข้าไปใน Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียที่คุณเล่นเนี่ยคุณจะเห็นเพื่อนคนนั้นได้โปรโมชั่นเพื่อนคนนี้ได้เป็น CEO เพื่อนคนนี้รวยมากคนนี้ได้ไปเที่ยวคนนี้แต่งงานคนนี้มีลูกคนนี้ได้รับรางวัลคุณดูเหมือนว่าเพื่อนๆ เนี่ยถ้าเปรียบเพื่อนเป็นดอกไม้เนี่ยบานเต็มทุ่งเลยฮะคำตอบคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเหตุผลคืองี้คนที่ยังไม่บานคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเขายังไม่โพสไงแล้วนั่นคือ majority ด้วยคือคนส่วนใหญ่ด้วยเราไม่ค่อยโพสใช่ไหมเวลาเราตกงานเราโพสไหมผมตกงานครับอะไรเงี้ยไม่ถูกไหมเวลาคุณกินมาม่าที่บ้านคุณก็ไม่โพสถูกปะคุณไปโพสตอนที่คุณกินมิชลินสตาร์ถูกปะร้านอาหารหรูๆใช่ไหมตอนคุณเดินไปหน้าปากซอยคุณถ่ายรูปโพสต์ไหมคุณไม่โพสต์แต่ว่าคุณจะโพสต์ตอนที่คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไปการเร่งรัดว่าเอ๊ะทุกคนมันสำเร็จหมดมีเราคนเดียวไม่สำเร็จไม่จริงคน majority คือคนเหมือนเรานี่แหละยังไม่สำเร็จแล้วไอ้คนที่ไปมิชลินสตาร์เขาไม่ได้ไปทุกวันนะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขาได้ไปนะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะมีฐานะที่อาจจะด้อยกว่าเราแต่ประเด็นคือเราไม่ต้องเทียบกับเขาครับมันมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบนะคือบอกดอกกุหลาบไม่เคยไปเทียบกับดอกทานตะวันนะมันคนละดอกไม้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะคำถามคืออาจารย์แล้วแบบจะฝึกไม่เปรียบเทียบกับตัวเองได้ยังไงคำตอบผมง่ายๆครับเห็นความสำเร็จคนอื่นเนี่ยไปร่วมดีใจกับเขาผมเขียนแก๊สทูจุดเจอร์แนลเนี่ยทุกคืนจะเป็นแคตตากรีนี้ครับดีใจกับใครได้บ้างนะวันนี้โอ้โหโซเชียลมีเดียนี้มีให้ดีใจเพียบเลยคนนั้นมีลูกคนนี้ได้รางวัลอะไรเงี้ยดีใจกับเขาเลยอย่างเงี้ยคือการฝึกที่ไม่คุณไม่ต้องเปรียบเทียบแต่คุณร่วมยินดีกับเขาเฉยเลยคุณมีความสุขเป็นหนึ่งเมื่อคุณได้อ่ะโอ้โหงานง่ายเลยนะความสุขหาง่ายเลยนะแล้วก็มีคำถามต่อเนื่องบอกว่าคนจำนวนมากเลยรู้สึกว่าเราเริ่มช้างานเนี้ยแบบโอ้โหกว่าจะเริ่มช้าเก็บเงินเนี่ยรู้งี้รู้ตั้งแต่อายุ18เก็บดีกว่าป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยความฝันมีอยู่ไม่ได้เริ่มสักทีนู่นนี่นั่นไม่มีคำว่าช้าเมื่อกี้บอกแล้วว่าดอกไม้มันบานต่างกันแล้วมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่พูดคำว่ารู้งี้นอกจากว่าคุณจะเอามีไทม์แมชชีนย้อนกลับไปแก้ได้ซึ่งคุณไม่มีและคุณคิดถึงอดีตได้นะแต่ว่าคิดเป็นบทเรียนดีกว่ามันมีคนเริ่มตอนอายุ60แล้วก็สำเร็จก็มีคนเริ่มตอนอายุ50สำเร็จก็มี40ก็มี30ก็มีทุกวัยฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าช้าครับบางทีเนี่ยช้าอาจจะดีกว่าเร็วก็ได้ถ้าคุณเริ่มตอนอายุ20คุณอาจจะล้มเหลวแล้วคุณเลิกไปแล้วก็ได้แต่พอ30คุณพร้อมมากกว่าผมมาเจองานในฝันตอนผมอายุ30นะฮะผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยโดยประมาณนะผมก็ไม่ได้เป๊ะๆแล้วประมาณ30เพราะนั้นก่อนหน้านั้นผมเป็นวิศวกรผมทำงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกครับชีวิตเราไม่เหมือนกับการแบบวางแผนไว้แบบฉันอายุเท่านี้ฉันต้องได้อันนี้เสร็จเท่านี้ต้องได้อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ก็จบขอจบวิชาแนแนวไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อแล้วกันนะตอนถัดไปนะยังไม่จบนะครับถือว่าเป็นบุ๊ครีวิวแบบคำถามแล้วกันนะคำถามคำตอบแบบนี้แล้วกันนะจะใช้ว่าเป็นบุ๊ครีวิวแหละแต่ว่าจะไม่ได้แบบข้อคิดที่ได้พูดอย่างที่บอกนะมันตัวเองเขียนแล้วจะบอกข้อคิดมันก็ข้อคิดทุกหน้าสำหรับตัวเองถ้าเป็นหนังสือคนอื่นเราขีดได้ว่าอันนี้เราชอบถ้าเพราะของตัวเองมันถ้าไปขีดเดี๋ยวมันก็ขีดทุกหน้าอะไรเงี้ยขีดหมายถึงไฮไลท์เนาะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมะลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมะลังตำบลตัมมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมะลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมะลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมะลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมะลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมะลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสัตว์คำว่าสัตว์เขียนสอเสือไม่หันอากาศดอเด็กมีความหมายอย่างหนึ่งว่าภาชนะรูปทรงกระบอกทำด้วยไม้หรือสานด้วยไม้ไผ่ใช้ตวงข้าวเมื่อใช้เป็นชื่อมาตราตวง1สัตว์มี25ทนานดังในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขุนแผนตอบโต้ถ้อยคำต่อว่าของนางวันทองว่าอันตัวเจ้าแลเสียสัตว์วิบัติคิดพี่จึงติดตามทวนมาสวนสัตว์เจ้าเจนตวงท่วงทีดีสันทัดป้องปัดปาดหมุนละมุนตาขุนช้างได้นางมาสอบสวนเจ้าจึงทวนถูกสัตว์25สัตว์25คือ1สัตว์เท่ากับ25ทนานการที่1สัตว์ลดจาก25ทนานเป็น20ทนานเพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีฝรั่งเข้ามาตั้งโรงสีไฟมีการกำหนดมาตราตวงขึ้นใหม่1สัตว์เท่ากับ20ทนานเท่านั้น
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
2: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

แล้วดารินก็เอาภาพของแหม่มสาวทั้งสองขึ้นมาพิจารณาถี่ถ้วนอีกครั้งหล่อนไม่สนใจอิซาเบลมูเลยแต่มาเพ่งพิจเฉพาะคริสติน่ากรูบิลยิ่งผิดก็ยิ่งบอกกับตัวเองว่าอเมริกันสาวผู้นี้งามอย่างลึกซึ้งและเฉียบขาดจนจิตใจของหล่อนสั่นไหวไปหมดปากเคยบอกกับใครต่อใครไปเมื่อไม่นานนี้นักว่าหล่อนไม่แคร์ผู้หญิงคนไหนเลยสำหรับระพินไพรวันแต่ยามนี้ยามเมื่ออยู่ตามลำพังคนเดียวพร้อมทั้งความคิดคำนึงหล่อนพรั่นพรึงหวั่นระแวงไปหมดฉันจะเสี่ยงชีวิตไปตามเธอด้วยความรักแต่เดี๋ยวนี้เธอยังรักมั่นคงต่อฉันอยู่หรือเปล่านะระพินดารินรำพึงหลับตาอันแดงช้ำลงมือทั้งสองประสานกันไว้บนทรวงอกเหมือนจะภาวนา

56ซีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพใครคนหนึ่งกำลังห่วงหาปริวิตกถึงบุคคลอันเป็นที่แสนรักจนกระทั่งนอนไม่หลับอีกซีกส่วนหนึ่งของกลางไพรกันดานลึกใครอีกคนหนึ่งอันเป็นความทุกข์ของผู้อยู่เบื้องหลังกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครจะคาดคิดไปถึงกันได้แม้กระทั่งบรรดาลูกน้องพรานไพรมือดีทั้งหลายซึ่งกำลังหลับนอนและอยู่เวรยามกันในขณะนี้เขาได้ออกตามร่างใหม่ของไอ้ผีดิบหมื่นปีไปแล้วตามไปทุกระยะชนิดใครดีใครอยู่มันไรผู้พยาบาทการเวลาทั้งสองสี่ส่วนของโลกนี้เป็นการเวลาอันเดียวกันสองนาฬิกาเศษเล็กน้อยเกิดอันเป็นเวรที่สองถัดจากเสยก็เข้ามาปลุกจันเพื่อให้รับยามต่อเพื่อตัวเองจะนอนสมุนทรายของระพินขยับตัวลุกขึ้นในทันทีสลัดตัวออกจากผ้าผุยเก่าๆซึ่งคลุมทับไว้ด้วยกระสอบป่านอีกชั้นหนึ่งคว้าไรเฟิลประจำมืออันมีผิวเหล็กเย็นเฉียบราวกระแช่อยู่ในตู้น้ำแข็งขึ้นมาพวกนี้ถูกฝึกมาซะจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วก่อนอื่นขยับลูกเลื่อนดึงถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ากระสุนมันประจำพร้อมอยู่ในรังเพลิงแล้วปิดก้านลูกเลื่อนลงพร้อมกับลดนกเรียบร้อยปกติดีอ่ะไอ้เกิดจันถามเบาๆขณะที่เซยซุกตัวเข้ากระสอบจัดแจงจะเอาผ้าขาวมาที่โพกหัวอยู่ลงปิดหน้าเรียบร้อยนะจันเงียบเชียบดีเหลือเกินรับรองคืนนี้ไม่มีอะไรหรอกลงนายได้ออกไปนอนขวางดักเส้นทางไว้แบบนั้นแล้วก็โอ้เกิดตอบพร้อมกับอ้าปากหาวแล้วหลับตาลงอย่างง่ายๆจันลุกขึ้นมองไปรอบๆบริเวณแคมป์ซึ่งอยู่ในภาวะสงบไฟรุ่งทุกกองก็ยังลุกสว่างสวัยดีเป็นปกติพวกลูกหาบที่จัดยามเป็นผลัดๆกันไว้ก็นั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตามมุมต่างๆ 2-3 จุดแต่นั่งงอกองอขิงหลับนกเอาผ้าคลุมหัวไว้และไปทางกระโจมพักของกลุ่มนายจ้างก็ปกติทุกอย่างทั้งกลุ่มคงจะหลับสนิทได้ยินแต่เสียงไฟที่แตกปะทุอยู่ในกองนานๆครั้งเท่านั้นแม่ไม้ราวไพรทึบรอบด้านไม่มีสัญญาณของการไหวติงเลยแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกหมอกลงขาวมัวเป็นละอองจันเดินไปค้ำหัวเกิดที่เพิ่งจะล้มตัวลงนอนและเอาเท้าสะกิดเดี๋ยวก่อนไอ้เกิดอย่าเพิ่งนอนว้าทำไมกันนะจันนี่ตอนเวรของเองเห็นนายมั่งไหมแกยังนอนอยู่ที่เดิมตรงโขดหินกลางทางด่านข้างล่างนู่นหรือว่าลุกเข้ามาในปางเรามั่งหรือเปล่าพร้อมกับพูดจันใช้ไฟฉายประจำตัวส่องตรงไปยังตำแหน่งที่เคยเห็นพรานใหญ่ไปยึดที่นอนอยู่ตรงหินก้อนใหญ่ลำไฟสาดฝ่าหมอกอันขาวมัวมนออกไปมองเห็นอะไรไม่ถนัดแต่ก็พอจะกำหนดที่หมายได้ว่าระพินไพรวันควรจะอยู่ตรงไหนโดยสังเกตไปยังก้อนหินใหญ่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นนายลุกขึ้นมาหรือเข้ามาในนี่ตั้งแต่แกไปนอนดักอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนั้นแหละเกิดตอบอู้อี้อย่างรำคาญแล้วขดตัวเอามือทั้งสองซุกหาความอบอุ่นในซอกขาตัวเองจันคอนไรเฟิลในแขนหมวดบุหรี่ใบตองแห้งช้าๆหูเงี่ยเสียงแต่โสดพรานก็ไม่อาจจับสัญญาณใดๆได้ทั้งสิ้นมันเงียบเงียบเชียบเอาซะจริงๆเพราะจุดสูบได้ 2-3 อึดก็เริ่มใช้ไฟอีกดับดับเปิดเปิดเป็นสัญญาณเรียกโดยหวังไว้ว่าถ้าเจ้านายตื่นอยู่หรือรู้สึกตัวมองเห็นลำแสงไฟก็คงจะฉายไฟตอบรับเป็นสัญญาณมาไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิ้นป่านอกบริเวณปางพักรอบด้านถูกคลุมไว้ด้วยความมืดทะมึนและม่านหมอก
จะกูตะโกนเรียกให้เสียงออกไปจันก็เกรงว่าจะเป็นที่เอกรือแก่บรรดาพวกลูกหาบและกลุ่มนายจ้างที่กำลังนอนหลับสนิทกันอยู่จึงเด็ดใบไม้จากซุ้มที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆขึ้นมาพับเป็นสองทบเป่าเบาๆเป็นสัญญาณเหมือนเสียงสัตว์บางชนิดร้องซึ่งเข้าใจและรู้กันดีในบรรดาพรานไพรทั้งหลายไม่มีเสียงตอบด้วยสัญญาณอย่างใดทั้งสิ้นยังไงนี่นายเราหลับเป็นตายไปอย่างงี้ใช่เหรอจันครางออกมาแล้วก็เริ่มเดินออกจากจุดที่ยืนอยู่จะบ่ายหน้าลงไปยังตำแหน่งโขดหินนั้นทันทีเฮ้ยไอ้จันหยุดอย่าเสือกออกไปนอกเขตไปนั่นขาดเชียวนะมึงเสียงทักต่ำๆดังมาจากด้านหลังจันชะงักหันขวับมาพรานลูกพี่ผู้อาวุโสที่สุดคือตาเท่าบุญคำขณะนี้ผุดลุกขึ้นมาโดยเร็วความจริงแกก็กรนครอกครอกอยู่หลัดหลัดนี่เองแต่บทที่จะตื่นขึ้นมาก็ตื่นมันผีปลุกก่อนที่ลูกน้องจะก้าวพ้นออกนอกบริเวณกองไฟกองสุดท้ายระหว่างที่จันยังยืนนิ่งอยู่แกก็คว้าไรเฟิลประจำมือก้าวสวบสวบเข้ามาถึงตัวทันทีจะหาเรื่องเดือดร้อนไหมข่าเสร็จแล้วไหมล่ะเองตาพรานเท่าบนต่ำๆจ้องหน้านี่เองจะออกไปไหนฮะจันมีสีหน้ากังวลไม่สบายใจนักชี้มือไปยังทางด่านข้างล่างฉันก็จะลองลงไปดูตรงที่นายนอนอยู่นั่นไงพี่คำนายน่ะหายไปอยู่ตรงนั้นตั้งหัวค่ำแล้วไม่เห็นวี่แววอะไรเลยถามให้เกิดที่เป็นยามสุดท้ายก่อนจะมาปลุกฉันขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องบอกก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรจากนายอีกเลยเฉยๆเหอะอย่าทะลึ่งไม่เข้าเรื่องอยู่ในนี่แหละไม่ต้องออกไปบุญคำว่าแล้วก็ลากแขนจันให้เข้ามานั่งที่ขอนไม้ริมกองไฟตัวแกเองนั่งลงด้วยจำไว้ไอ้จันคำสั่งต้องเป็นคำสั่งนายระพินไม่ให้พวกเราคนไหนก้าวพ้นบริเวณกองไฟนี่ออกไปเป็นอันขาดแล้วเองเป็นใครเก่งแค่ไหนข้าเองยังไม่กล้าออกไปเลยอยู่ในนี่แหละข้าก็นอนไม่หลับเหมือนกันจะนั่งเป็นเพื่อนเองด้วยไหนมวนยาให้ตัวสิจันมวนยาส่งให้ลูกพี่ตาเท่ารับเอากิ่งไม้ติดไฟเล็กๆในกองขึ้นมาจุดแล้วโยนกิ่งไม้เข้าไปในกองตามเดิมเหลียวไปรอบๆพึมพำออกมาเฮ้ยกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้เว้ยจะดูดาวก็มองไม่เห็นฟ้ามันมืดไปหมดหมอกลงจัดซะด้วยสินี่พี่คำตื่นนานแล้วเหรอบุญคำหัวเราะเสียงแปร่งๆในลำคอข้านั้นหลับเป็นตายมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วหลับจนกระทั่งถูกเตะพลักเข้าให้ทิศสีข้างอีหนแรกนึกว่าพวกเองตัวใดตัวหนึ่งทะลึ่งเตะข้าสะดุ้งลืมตาดูว่าจะลุกขึ้นมากระทืบก็ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ข้าสักคนพอดีเห็นเองกำลังจะเดินออกนอกบางพักข้าก็เลยต้องเพ่นมาแล้วแกก็บอยมือให้ลูกน้องดูในนั้นเป็นรูปควายทองแดงตัวเล็กๆขนาดยาวไม่เกิน2นิ้วรอในลักษณะกำลังเบิ่งพังงาดอยู่แล้วบอกต่อไปว่านี่ไอ้ตัวนี้มันขวิดสีข้างข้าเขาให้เองนึกว่าใครเตะซะอีกที่แรกข้าเอาไว้ทางด้านหัวนอนตอนดึกขึ้นมันไม่อยู่ตรงชายโครงพอดีมันปลุกข้าวะถ้ามันจะไม่ชอบกลซะละจันอ้าปากค้างอุทานขึ้นมานี่ควายธนูปลุกพี่คำขึ้นหรอกเหรอเออกวิดปังเลยยังกระถูกคนเตะงั้นแหละไม่งั้นข้าก็ยังไม่ตื่นหรอกเพราะยังไม่ถึงยามของข้านี่วะมันคงจะปลุกข้าเพราะเห็นเองกำลังจะเดินออกนอกปางแล้วมั้งเอ๊ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรไม่เข้าท่าเสียแล้วนะพี่คำ
ก่อนที่พี่คำจะตื่นขึ้นมาฉันฉายไฟหลายครั้งไปที่หินก้อนที่นายไปนอนอยู่นั่นไม่ยักแกเห็นแกฉายไฟตอบหรือทำเสียงอะไรให้ได้ยินเลยเบาใบไม้เรียกก็ไม่มีเสียงตอบพี่คำว่านายยังนอนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตอนเนี้ยตาพรานเฒ่าหมอผีประจำคณะชะเง้อคอมองไปทางด้านนั้นอย่างปราศจากความหมายเพราะแกเองก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสีดำข้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันละแต่ข้าว่าไม่ต้องเรียกไม่ต้องตามออกไปดูทั้งนั้นแหละพวกเราทุกคนอยู่ในนี่แหละนายน่ะมีวิชาเหนือกว่าพวกเราถึงยังไงแกก็เอาตัวรอดได้เสมอแหละพวกเราสิถ้าพลาดเมื่อไรไปหาเมื่อนั้นตอนนี้แกยังอาจจะนอนอยู่ที่เก่าหรือเดินตรวจไปถึงไหนๆก็ปล่อยแกเถอะคอยฟังเสียงปืนกันแล้วกันถ้าโตเมื่อไรก็ว่ากันอีกทีเอ็งห่วงนายข้าหรือทุกคนก็ห่วงแต่คนที่ถูกห่วงนะเขาเก่งกว่าเราทุกคนเลยต้องห่วงตัวเองก่อนดีกว่าเชื่อเหอะนายรพินในอย่างป่าดิบดงดำนะทำอะไรแกไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเป็นป่าหญ้าแพร่ตามเนินสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องช่วยกันระวังหน่อยเพราะแกไม่ชำนาญเผลอเป็นตกหลุมเอาง่ายๆนี่ข้าก็ใจไม่ดีเลยพับผ่าอีตอนขึ้นไปเยี่ยมไอ้เอิงบนหน้าผามาหัวค่ำนี่สงสัยนายเราจะเสียท่าแหม่มผมแดงเขาหายซะละข้าดูแกเขาอ่อนยังไงปิดก้นตอนที่เดินกลับมาหาเราอะ

ื่อเหอะนายรพินในอย่างป่าดิบดงดำน่ะทำอะไรแกไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเป็นป่าหญ้าแพร่ตามเนินสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องช่วยกันระวังหน่อยเพราะแกไม่ชำนาญเผลอเป็นตกหลุมเอาง่ายๆนี่ข้าก็ใจไม่ดีเลยพับผ่าอีตอนขึ้นไปเยี่ยมไอ้เอิงบนหน้าผามาหัวค่ำนี่สงสัยนายเราจะเสียท่าแหม่มผมแดงเขาให้ซะละข้าดูแกเขาอ่อนยังไงปิดก้นตอนที่เดินกลับมาหาเราบุญคำอดไม่ได้ที่จะเลี้ยววกเข้าหาเรื่องขนองปากแต่ความจริงแกต้องการจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องสนุกโลนเล่นแก้สถานการณ์อันหวั่นหวั่นใจอยู่ในขณะนี้เสียมากกว่าเพราะขณะที่นั่งอยู่กับจันสองคนขนตามแขนก็ลุกชันอยู่เป็นระลอกไม่ขาดระยะนี่พี่พี่คำจะไม่ออกไปดูนายจริงเหรอเราไปกันสองคนก็ได้นี่นะระยะทางแค่นี้เองจันยังไม่ละความพยายามเออใจข้าก็อยากออกไปเหมือนกันตาเท่าบอกด้วยความกังวลลึกแต่หลายครั้งมาแล้วนะที่นายสั่งอะไรแล้วข้าหรือพวกเองฝ่าฝืนไม่ทำตามเป็นเกิดเรื่องบันไลทุกทีดีวะข้านะเข็ดซะละไอ้กลัวนะไม่กลัวหรอกว่าออกนอกเขตบางพักนี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ข้ากลัวถูกนายเตะเพราะขัดขืนคำสั่งเอางี้ไอ้จันเองออกเดินตรวจรอบบริเวณไปทางขวามือนี่นะแต่ต้องอยู่ในปริมณฑลของเรานะข้าก็จะออกตรวจดูแลไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยมาบรรจบกันที่นี่อีกทีหนึ่งตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเองกับข้าสองคนไม่ต้องนอนกันแล้ววะเฝ้ากันยันเช้าเลยข้านะมันสาสายังไงบอกไม่ถูกว่ะตกลงกันดังนั้นแล้วจันตบุญคำอันจัดเป็นพรานอาวุโสที่สุดของคณะรองจากพรานใหญ่ก็ลุกขึ้นพระแยกจากกันออกเดินช้าๆสำรวจตรวจตราไปรอบๆ บริเวณแคมป์ที่พักไฟกองไหนที่ทำท่าจะรีมอดก็เตือนให้พวกลูกหาบที่อยู่ยามสุมฟืนเพิ่มเติมเข้าไปพลางก็ใช้ไฟฉายส่องตรวจทั้งบริเวณภายในตลอดจนป่ารอบนอกไปด้วยแต่ก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในการส่องไฟนอกพ้นบริเวณที่พักเพราะความทึบของพงรกประกอบกับม่านหมอกที่กระโจมพักของกลุ่มนายจ้างภายใต้หลังคาคลุมและผ้าพลาสติกที่ทิ้งชายบังมิดลงทุกด้านก็อยู่ในสภาพสงบเงียบทั้ง5คนในกระโจมคงจะหลับสนิทเพราะการตรากตรำหนักระหว่างเดินทางกลางวันที่ผ่านมาเสียงนายคิดกรนครกครากสนั่นหวั่นไหวออกมาให้ได้ยินขณะที่จันและบุญคำเดินมาบรรจบกันยังตำแหน่งนั้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างภายในที่พักยังราบคาบปกติสุขสองพรานก็กลับมานั่งสูบบุหรี่พื้นเมืองคุยกันที่กองไฟด้านที่จะเป็นทางด่านนำลงไปสู่ลำธารเบื้องล่างอีกครั้งบุญคำอุตส่าห์เอาวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ติดตัวมาด้วยเครื่องเล็กของแกออกมาหมุนเข็มหาคลื่นเพื่อจะรับฟังเพลงหรือรายการภูธรซึ่งตามปกติก็มักจะรับฟังได้อยู่เสมอแต่มันคืนนี้มันมีแต่เสียงคลื่นอากาศโครกครากไม่มีเสียงอื่นใดแว่วออกมาเลยแกก็เลยปิดสบดดายกขึ้นทำท่าจะคว้างทิ้งแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าวิทยุเครื่องนี้แกได้รับกำนันมาจากนายหญิงที่แกเคารพรักเหมือนมารดาบังเกิดเกล้าก็เลยเก็บเข้าย่ามตามเดิมชิบหายนี่จะฟังเพลงสักหน่อยก็ไม่มีให้ฟังเพลงแจ๊คหรือเพลงพม่าก็ยังดีวะเฮ้ยมีแต่เสียงอย่างกับคนท้องร่วงอีโถพี่คำก็ขนาดวิทยุเครื่องใหญ่ของนายห้างพวกนั้นก็ยังใช้การไม่ได้แล้วมันนับประสาอะไรกับวิทยุฟังยี่เกของพี่คำเออจริงว่ะข้าลืมไปไอ้เขาแถบนี้นี่มันมีอะไรของมันกันวะไอ้วิทยุวิทยแยดเสียหมดใช้การอะไรไม่ได้เลยเสียงคุยโต้ตอบของทั้งสองคน
เว้นว่างออกไปเป็นลำดับต่างนั่งผิงไฟกันอยู่หันหน้าออกป่าไรเพิ่นพาดไว้กระตักแล้วในที่สุดก็สับประงกหลับนกเมื่อการเวลาผ่านไปอีก

ด้านหลังกระโจมพักของฝ่ายนายจ้างเป็นบริเวณที่โล่งมากที่สุดเพราะห่างออกไปเพียงไม่เกิน30เมตรก็เป็นหน้าผาที่จะไต่ขึ้นถ้ำบริเวณที่พวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองอพยพกันขึ้นไปอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจุดที่ระพินไพรวันมองไม่เห็นความสำคัญใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะกำหนดไว้เป็นเส้นทางให้ทุกคนพละหนีจากแคมป์เพื่อถอยขึ้นหน้าผาหากเกิดเหตุฉุกเฉินจวนตัวขึ้นมีพุ่มไม้เตี้ยๆขึ้นอยู่ประปรายมีการก่อไฟให้ความอบอุ่นไว้เพียงกองเดียวและปราศจากยามเฝ้าเพราะถือเป็นจุดอับของการจู่โจมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ขนาดช้างสิ่งอันลี้ลับที่สุดน่าสยดสยองพองขนมากที่สุดได้คลานกระดึบคืบตัวของมันอ้อมแนวป่าครึ่งวงกลมด้านหน้าวกอ้อมเข้ามาทางด้านหลังนี่เองแล้วเริ่มเคลื่อนเข้ามาสู่เป้าหมายนับตั้งแต่ระพินไพรวันพระจากแท่นหินตำแหน่งพักนอนสะกดหลังไล่ไอ้อมนุษย์ตนนั้นเพราะหลงกลก็ไอ้ซากที่ขาดครึ่งท่อนเหลือเฉพาะส่วนเอวขึ้นมาจากอำนาจกับระเบิดของเชิดวุฒิตนนั้นนั่นเองมันใช้มือทั้งสองแทนขาลากตัวเองผ่านพุ่มไม้ด้านหลังกระโจมพักเข้ามาอย่างเบากริบอาจมีเสียงหินลูกรังหรือกรวดลั่นแสกสากบ้างเพราะร่างกายครึ่งท่อนลากระมากับพื้นแต่ก็ไม่ระแคะระคายไปถึงหูของทุกคนในกระโจมพักที่กำลังจมสนิทอยู่ในนิทรารมบุญคำและจันทร์ก็นั่งสับปะงกอยู่อีกด้านหนึ่งห่างลิบลูกหาบที่อยู่ยามก็แยกกันอยู่คนละทิศในจุดล้อมครึ่งวงกลมเปิดส่วนหลังไว้มันโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ที่ใกล้ที่สุดเลี่ยงลบกองไฟแล้วก็ลากตัวเข้าไปทางด้านพลาสติกที่ขึงกั้นกระโจมส่วนปลายเท้าของทุกคนที่นอนอยู่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นลำดับอย่างแช่มช้าแต่ก็แน่วแน่ในประสงค์ร้าย

ริสติน่านอนอยู่ทางด้านหนึ่งถัดจากคีตอาจเป็นเพราะพักพวกคนใดคนหนึ่งภายในโปรงแบล็งเก็ตผืนเดียวกันพลิกตัวจึงดึงเอาผ้าห่มชนิดหนาให้หลุดพ้นจากตัวหล่อนไปทำให้หนาวเฉียบขึ้นมาทันทีหล่อนตื่นขึ้นเพราะผ้าห่มถูกดึงพลิกตัวกลับอย่างหงุดหงิดฉวยชายผ้าห่มได้ก็กระชากดึงคลุมตัวให้ได้บัดนั้นเองผ้าพลาสติกที่ปิดกระโจมอยู่ทางด้านปลายเท้าก็ถูกแหวดออกช้าๆมันก็พอดีกับที่หล่อนลืมตาขึ้นเพราะต้องการจะแย่งผ้าห่มแสงตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดรีไว้ทางที่ว่างปลายเท้าทำให้หล่อนมองเห็นภาพของใบหน้าที่โผล่เข้ามาอย่างถนัดชัดเจนที่สุดหนังหุ้มกระดูกหน้าสีคล้ำแห้งเกราะหนูแก้มโปนตาลุกสว่างโพลนราวกับมีหลอดไฟเข้าไปจุดไว้ฟันเขยิ้นซีกใหญ่เยเกจากขากรรไกรกว้างเปิดซึ่งบัดนี้อ้าขึ้นและลงช้าๆเป็นจังหวะทุกครั้งที่มันหุบปากลงฟันล่างและบนอันแสนจะน่าสะอิดสะเอียนนั้นกระทบกันดังอยู่กับกับเป็นจังหวะและดวงตาทั้งสองข้างนั้นก็จ้องเขม็งมาที่หลอนขณะที่พงกศีรษะขึ้นดูแม่นักเคมีฟิสิกสาวผมทองอยู่ในภาวะช็อกหล่อนจ้องนิ่งลืมหายใจไปชั่วขณะหล่อนจำไม่ผิดแน่ๆก็ไอ้ซากมหานรกตอนนี้แหละที่ถูกระเบิดของเชิดวุฒขาดครึ่งท่อนไปครึ่งตัวเมื่อตอนกลางวันนี้บัดนี้มันกำลังเลื้อยส่วนหัวโผล่หน้าอันแสนสะอิดสะเอียนสุจพรรณนาได้เข้ามาทางปลายเท้าของหล่อนปากขยับฟันอยู่งับงับมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อข้อเท้าของหล่อนถูกมือทั้งสองประดุดอุ้งเท้าเสือของมันจับขยุ่มไว้พร้อมทั้งอ้าปากกว้างมีอาการเหมือนจะกัดหรือขบเคี้ยวลงไปบนปลายเท้าที่สวมบูทเดินป่าอยู่ประหนึ่งจะฉีกินเป็นพักสาหารอันโอชะคริสติน่าร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงไม่เป็นภาษา

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ี่คือสิ่งสยองขวัญที่สุดในชีวิตที่คริสติน่าไม่เคยพบผ่านมาก่อนพร้อมกันก็ดิ้นสุดแรงฤทธิ์สะบัดเท้าถีบทั้งสองข้างออกไปฝ่าเท้าหุ้มบูทของแม่ผมทองยันปะทะหน้าอันน่ากรีดอย่างจังอันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันก้มหัวลงงับพอดีแต่ก็ถูกบาทาพื้นยางดิบชนิดหนาถีบผงะถลายออกไปคริสติน่าเพ่นพรวดขึ้นยืนในขณะที่ผู้นอนร่วมเต็นท์ทั้งหมดก็พรวดพราดตื่นขึ้นพร้อมกันหมดอย่างฉุกละหุกยังไม่ทันที่จะมีใครอ้าปากถามคำใดได้เสียงระเบิดเปรี้ยงแรกก็ดังขึ้นในเวลาติดกันคริสติน่าว่องไวตามนิสัยหล่อนกระชากปืนสั้นจากซองพกที่ซอกอกซัดเข้าให้แล้วกลางใบหน้าที่ผงกหัวเบนกลับมาอีกครั้งภายหลังถูกถีบกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผากแล้วทะลุเลยออกทางด้านหลังกระทบพื้นดินถัดไปฉลับเฟี้ยวพุ่งผ่านไปทางด้านบุญคำและจันที่นั่งสับปะงกอยู่ห่างจากศีรษะประมาณศอกเศษสองพรานอาวุโสสะดุ้งพรวดพราดเพราะเสียงหวีดร้องและเสียงปืนระคนกันร้องเฮ้ยพร้อมกับเห็นพรวดขึ้นยืนเสียงมาจากทางพักในห้างเร็วไอ้จันตามข้ามาตาพรานเท่าร้องโวยวายทางด้านในกระโจมพักเชิดบุตรเบลคีตและสตาลีกำลังชุลมุนสุดขีดแล้วลุกขึ้นชนปะทะกันคริสติน่าเนียวไกนัดที่สองแล้วอีกตูมสนั่นคราวนี้กระสุนทะลวงเข้าไปในปากที่กำลังอ้าอยู่กระทบฟันหน้าด้านบนทั้งสองซี่กระจายว่อนแต่มันก็หาได้สะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งสิ้นคงลากตัวกระดึบกระดึบเข้ามาใส่อเมริกันกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มคริสติน่ากับเบลเพนออกนอกเขตกระโจมพักไปแล้วพร้อมทั้งเต้นอยู่เร่าๆแหกปากร้องอะไรบอกพักพวกฟังไม่ได้สับสตาลีช่วยได้ไรเฟิลประจำมือแต่ยังไม่ทันจะจับถนัดก็ถูกคีตซึ่งโดดล้ำไปเบื้องหน้าชนและบังไว้ทำให้ส่องลำกล้องปืนไม่ได้นายคีตเตะเสยโครมเข้าไปที่ปลายคางของร่างอันขาดครึ่งท่อนที่อ้าปากแงบเข้ามานั้นเต็มเหนียวผลก็คือเหมือนเตะกระทบขอนไม้แต่กำลังเท้าก็ส่งร่างนั้นให้พังงะตะแคงกลิ้งไปได้เช่นกันคิดโวยฟังไม่ได้สับพร้อมกับพรุษสวาทที่อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวกระทันหันนายทหารอเมริกันหนุ่มใหญ่ตามฟาดด้วยพานท้ายไรเฟิลในลักษณะที่เสยขึ้นเสียงกระทบดังกึกแล้วมันก็กลิ้งไปอีกสองตลบคิดไม่ฟังเสียงลุยต่อไปด้วยการใช้พานท้ายอันหนักหน่วงไล่กระทุ้งบัดนี้ทุกคนในกลุ่มมองเห็นภาพหวาดเสียวนั้นอย่างชัดเจนแล้วภายหลังจากแตกคือกันออกมาจากที่พักนอนไอตัวขาดครึ่งท่อนเสียงคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายในคณะตะโกนก้องขึ้นชนิดอุจจาระแทบจะขึ้นไปอยู่บนขมองเพราะทุกคนจำลักษณะรูปร่างของมันได้ดีที่สุดเมื่อตอนบ่ายวันนี้ขณะที่โดนกับระเบิดของเชิดวุฒตัวขาดออกเป็นสองท่อนนั่นสภาพของมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุโบราณชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นไปได้อย่างไรไอ้ตัวขาดเฉพาะท่อนบนจึงคลานเข้ามาด้วยแขนสองข้างสภาพเหมือนสัตว์ป่าดวงตาเบิกได้ยังมีวิญญาณและปากอ้ายังเตรียมพร้อมที่จะกัดถึงตอนนี้สไตลีตั้งตัวได้แล้วประทับไรเฟิลขึ้นแต่เขาก็ยังไม่กล้าลั่นไกเพราะความรอบคอบเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางแคมป์ที่พักซึ่งบัดนี้พรานพื้นเมืองและลูกหาบตื่นฮือกันขึ้นพร้อมกันหมดและกำลังจะพลูเข้ามาวิถีกระสุนที่จะลั่นออกไปในแนวราบชิดพื้นรัศมีเอ็นมากกว่า45องศาอาจจะฉลับไปถูกใครก็ได้โดยเฉพาะคิดเองก็กำลังไล่หวดด้วยพานท้ายไรเฟิลเป็นพลวันเขาจึงได้แต่จดจ้องแล้ววิ่งหามุมเพื่อจะยิงอยู่เสียงเอะอะโวยวายกันไปหมดเชิดบุตรนั้นกระโจนออกไปทางด้านปลายเท้ารัศมีห่างไกลจากกลุ่มนั้นทุกคนนายทหารหนุ่มยอมรับว่าภาพที่เห็นนั้นแทบจะทำให้ตกใจจนสิ้นสติตัวขาดครึ่งท่อนแท้ๆมันคลานติดตามมาได้ยังไง
นี่เป็นสิ่งที่ขนพองสยองกล้าวมากที่สุดแล้วขณะนั้นเองเขาก็เห็นแขนข้างหนึ่งของมันคว้าส่วนพานท้ายของไรเฟิลคิดที่ตามกระทุ้งกระแทกไว้ได้กระชากทีเดียวด้วยพลังแรงเกินมนุษย์คิดหัวทิ่มหัวต่ำเซตามแรงฉุดแล้วกระโดดข้ามร่างของมันไปโดยปล่อยไรเฟิลให้หลุดจากมือตัวเองเพราะแรงฉุดแรงแย่งที่เหนือกว่าเมื่อนั้นเองสแตนลีย์และอิซาเบลก็ได้จังหวะลั่นกระสุนออกไปพร้อมกันทั้งสองกระบอกโดยกระบอกหนึ่งเป็นไรเฟิล .458 อีกกระบอกหนึ่งคือ M16 พับฐานที่ตั้งสวิตช์ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติลูกปืนของเบลเพียงแต่เจาะก้านคอทะลุผ่านไปเฉยๆแต่กระสุนยิงช้างขนาดหนักของหัวหน้าคณะจับเข้าที่กระโดกโหนกแก้มซี่ขวากระดูกหน้าแถบนั้นกระเด็นแบะหายไปในพริบตาและจากการยิงทั้งสองนัดนั่นเองจันกับบุญคำที่โกยแนบตรงเข้ามาก็ต้องทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นอย่างเคยชินต่อเหตุการณ์เพราะกลัวลูกแฉลบหลงมาถูกกันเองครับความขวัญเสียตรึงตระหนกของคณะนายจ้างยิ่งทวีขึ้นถึงขีดสุดเมื่อเห็นใบหน้าที่แหว่งหายไปเกือบจะครึ่งซีกเห็นชัดๆกับตานั้นสะบัดเลือดไปนิดเดียวกระดูกซี่ที่เหลืออยู่ขาวโพลนผสมกับเนื้อดำๆเหมือนมียางหุ้มไว้ที่ยังเกาะคลุมติดอยู่ไม่ได้เป็นผลให้มันยุติอาการเคลื่อนไหวอย่างใดเลยแต่ยังคงคลานลากตัวเข้ามาหาอยู่เช่นนั้นเหยียดแขนทั้งสองยันกายสูงขึ้นและไม่ผิดอะไรกับงูร้ายที่เชิดหัวแผ่พังพานทุกคนหลีกทางปืนเชิดวุฒิตะโกนสุดเสียงแล้วประทับไรเฟิลขึ้นจี้ลำกล้องไปยังก้านคอด้านหลังนั้นคริสติน่าเบลและอีกสองอเมริกันเพ่นแยกออกคนละทางพ้นจากรัศมีทิศทางลำกล้องปืนของเชิดวุฒิบัดนั้นนายทหารหนุ่มก็เหนียวไกลจุด375แมกนัมของเขาดังสนั่นลั่นโลกจากกระสุนที่ผ่านพิธีของบุญคำเมื่อตอนหัวคำนี้แล้วโดยเกิดเป็นคนแอบเอามาให้ตูมเดียวส่วนหัวนั้นขาดกระเด็นออกไปราวกับถูกสายอัศนีบาทฟาดทั้งที่หน้าตัดกระสุนของเชิดบุตรก็เล็กกว่าของสแตนลีย์มากร่างที่กำลังคานกระดึบกระดึบทิ้งกายหวบลงกับพื้นแน่นิ่งลงไปในทันทีเฉพาะส่วนหัวที่แหวะชำรุดไปก่อนแล้วปริ้งคลุกๆๆๆไปทางนายคิดและปากที่ยังอ้าอยู่ก็งัดฉับเข้าไปที่รองเท้าเดินป่ามันงัดได้ในตำแหน่งที่ปากของมันกลิ้งไปกระทบเท่านั้นคิดร้องวะตกใจทะเยี่ยวราดหลับหูหลับตาเตะสะบัดออกไปสุดแรงเกิดโชคดีที่เขาสวมรองเท้าชนิดหนาและปากที่ง้างออกงับนั้นฟันหน้าบางส่วนก็ถูกลูกปืนของคริสติน่ากระเด็นไป 2-3 ซีกแล้วจึงงับไม่ถนัดหัวของมันกลิ้งคลุกๆๆๆๆต่อไปทางด้านอเมริกันสาวทั้งสองซึ่งเพ่นหนีกันชนิดตัวใครตัวมันเชิดวุฒิปาดไรเฟิลตามแล้วกดเข้าไปอีกเปรี้ยงนึงศักดิ์สิทธิ์ทรงอานุภาพยิ่งสำหรับกระสุนแบบหัวแข็งที่บุญคำเอาเข้าพิธีคล้าวกับยันอีเป๋อของแกก่อนแล้วมันผ่านแหล่งกะโหลกลูกนั้นแบะออกเป็นสองเสียงกระจายเป็นสะเก็ดว่อนปลิวแยกไปคนละทิศละทางส่วนร่างกายก็แน่นิ่งไม่กระดุกกระดิกอีกต่อไปบัดนั้นเองก่อนที่บุญคำและพรานพื้นเมืองทั้งหลายจะพุ่งเข้ามาถึงกลุ่มโกลาหลของนายจ้างก็มีเสียงวัตถุหนักๆถูกเวียงลักกิ่งไม้ตูมตามเข้ามาเหมือนจะเป็นการจับขว้างเข้ามาโดยแรงพริบตาต่อมาวัตถุสิ่งนั้นก็หล่นตุบลงกลางบริเวณของที่พักซึ่งมีไฟก่ออยู่รอบด้านและเป็นบริเวณใจกลางที่คนทั้งหมดในแคมป์กำลังวิ่งพล่านกันมันกลิ้งคลุกๆๆไปด้วยอำนาจแรงเวียง 5-6 ทอดแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าบุญคำกัจจันผู้เพิ่งจะยงโยยงโยกขึ้นมาได้จากการทิ้งกายลงหมอบหลบวิถีกระสุนของฝ่ายนายจ้างเฮ้ย
สองพรานอาวุโสอุทานลั่นออกมาไม่เป็นภาษาเมื่อมองเห็นถนัดพังงะหนีถอยหลังกรูดไป 2-3 ก้าวยังไม่สามารถจะควบคุมสติได้ร่างของไอ้ผีดิบตัวที่ทุกคนเห็นว่ารพินยิงตัดข้อพับทางด้านหลังทำลายกระดูกสะบ้าหัวเข่าแหลกไปเมื่อตอนบ่ายอันเป็นซากแรกก่อนที่เชิดวุฒิจะวางกับระเบิดของซากที่สองขณะนี้ม้วนตัวขึ้นมาคลานสี่ขาริมฝีปากของมันไม่มีเห็นแต่ฟันอาการจึงเหมือนยิ้มแต่ก็คลานด้วยเข่ากับแขนทั้งสองเยื้องกรายแช่มช้าประดุจเสือภาพนี้เห็นกันถนัดทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างที่เพิ่งจะยุติซากแรกลงได้พวกพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบโดยเฉพาะอูทากับพะโต้ส่งเสียงร้องแวะเพนยังไม่รู้เหนือรู้ใต้จะแล่นออกนอกบริเวณปางพักแต่เกิดกระเสยที่เพิ่งจะตื่นพรวดพราดขึ้นมาพร้อมกับลูกหาบทั้งหลายพุ่งตัวเข้าปะทะเหมือนแท็กรักบี้กระชากขาทั้งสองล้มลงได้ซะก่อนที่จะกระเจิงหายเข้าไปในป่าซึ่งนั่นหมายถึงวาระสุดท้ายของมันแน่ในภาวะเช่นนี้คริสเสียบปืนสั้นเข้าซองสะพายไหลแล่นเข้าไปยังที่นอนกระชาก M16 ของหล่อนออกมาเบนกับสตาลีตวัดปืนเข้าหาร่างนั้นแต่แล้วก็สติดีที่ยังไม่กล้าเหนี่ยวไกปืนออกไปเนื่องจากเห็นบุญคำกระจันภวะผวังอยู่หลังวิถีกระสุนส่วนคิดนั้นเพิ่งจะวิ่งมาคว้าไรเฟิลของตัวเองที่ถูกไอ้ผีดิบครึ่งตัวซึ่งบัดนี้ถูกกระสุนของเชิดบุตรเละไปแล้วฉุยขึ้นมาได้ไม่ยอมฟังเสียงใครอีกทั้งนั้นนายผมทรงลางบินตอกกระสุนนัดแรกออกไปเสียงสนั่นวันไหวหัวกระสุน500เกรนจากจุด458แม็กจับเข้าสีข้างของร่างที่กำลังคลานท่าทีจะไล่กัดบุญคำกระจันอยู่นั้นถนัดทนีที่สุดถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตและกระสุนกระทบแนวรักแร้แดงในระยะที่ไม่ห่างเกินไปโดยแรงปะทะ 5,000 ฟุตเปล่าเช่นนั้นแรดหรือช้างก็ยังสุดแต่นี่เปล่ากระสุนทะลุร้อยผ่านตัวมันไปเฉยๆจะมีอาการบ้างก็เพียงส่วนตะแคงไปบ้างเท่านั้นแล้วก็ทรงตัวขึ้นมาคลานอีกหมุนวนหันรีหันขวางเหมือนจะหาเป้าหมายว่ามันควรจะมุ่งไปทางใครที่ใกล้ที่สุดไอ้จัน

าบังหลังปลวกเตี้ยพวกลูกหาที่กำลังพลูก็มาทางด้านนั้นอีก3คนก็ทิ้งกายนอนราบกับพื้นเพราะคุ้นเคยกับคันสั่งและชินต่อเหตุการณ์ดีแล้วส่วนคิดเชิดบุตรและสตาลีอยู่เยื้องคนละมุมลดกายหวบลงนั่งย่อกับพื้น

ุดเสียงของแกขณะที่ทุกตัวเองก็พังงะหลังทุกคนมอบลงจันร้องฟังไม่เป็นภาษาสั่งการออกไปคริสกระเบนอยู่ในแนวทิศทางปืนพอดีจอนวูบขบังหลังปลวกเตี้ยพวกลูกหาที่กำลังพลูก็มาทางด้านนั้นอีก3คนก็ทิ้งกายนอนราบกับพื้นเพราะคุ้นเคยกับคันสั่งและชินต่อเหตุการณ์ดีแล้วส่วนคิดเชิดบุตรและสไตลีอยู่เยื้องคนละมุมลดกายหวบลงนั่งย่อกับจันกัดกรามแน่นประทับปืนไปที่ศีรษะนั้นแล้วตอกปังออกไปชนิดที่ห่างไม่เกิน4วาศีรษะนรกนั้นผ่าแล่งออกเป็น2ซีกอีกครั้งคล้ายถูกขวานจามร่างกายที่กำลังคลานอาละวาดอยู่ด้วยอาการดุร้ายระคนไปด้วยความหน้าขนลุกขนพองเพราะสภาพอันผิดวิกลชนิดที่เรียกกันว่าสำแดงกายหลอกหลอนกันซึ่งหน้าพังภาพลงแนบดินทันทีเหมือนตุ๊กตาที่หมดลานลงอย่างกระทันหันจากกระสุนล้างอาถรรพ์ที่บุญคำทำแจกพักพวกไว้เมื่อก่อนนอนกระสุนเหล่านี้ก็มีอยู่แต่เพียงเฉพาะพวกของแก4คนเชิดวุฒิอีก1กระบอกและ M16 ที่แกถือไว้โดยมีแมกกาซีนชนิด30นัดอีก1กระบอกเท่านั้นอย่างสติสตังที่ยังควบคุมกันไม่ดีนักจากเหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่จู่ๆก็ปรากฏว่าร่างอันชำรุดไปแล้วของไอ้ผีดิบ2ตัวติดตามมาอย่างไรไม่ปรากฏแต่ก็โผล่ขึ้นมากลางแคมป์ไล่งับคนที่อยู่ในแคมป์เป็นพลวันกว่าจะถูกสะกดด้วยลูกปืนให้แน่นิ่งย่อยยับไปได้ก็ทำเอาปางพักแทบถล่มทุกคนหน้าขาวซีดตกใจขีดสุดแล้วโวยวายกันสนั่นไปหมดปืนอีกหลายกระบอกจ้องตรงเข้ามาชนิดที่จะช่วยกันยิงซ้ำไปยังทั้งสองร่างที่กองอยู่ห่างกันเท่านั้นแต่จันและบุญคำร้องบอกระล่ำละลักเฮ้ยอย่ายิงไม่ต้องยิงอีกแล้วมันหมดฤทธิ์แน่ประเดี๋ยวก็ถูกกันเองชิบหายวายปวงเนาะเกิดกระเสยวิ่งปราดเข้ามาถึงกลุ่มนายจ้างซึ่งบัดนี้เพิ่งจะออกมายืนรวมตัวกันตัวแข็งไปหมดบอกว่าพวกนายห้างไม่ต้องกลัวเรามันอยู่แล้วและทั้งสองก็ช่วยกันลากซากที่ขาดครึ่งท่อนกับซากที่จันยิงนอนแน่นิ่งไปนั้นเข้ามารวมไว้ด้วยกันกลุ่มอเมริกันทั้งหมดและลูกหาบก็พรูกันเข้ามารายล้อมเสียงอุทานสะบัดกันขรุมถมเถแซดไปหมดจนฟังไม่ได้สับทุกคนพูดกันเร็วปริ๊ดขณะที่จ้องมองไปยังซากอันน่าสยองกล้าวนั้นซึ่งบัดนี้ถูกกระสุนอาคมของบุญคำแต่ยิงด้วยฝีมือของเชิดวุฒิกัจจันหมดสิ้นฤทธิ์เดชกองอยู่เคียงคู่กันอะไรกันนี่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้สองตัวที่เราพบเมื่อตอนบ่ายแน่ๆนะเนี่ยสแตนลีย์สำลักอาการเขาเหมือนจะเป็นลมแน่นอนทุกคนจำลักษณะรูปร่างและความพิการของซากได้โดยเฉพาะพวกที่ไปกระพินเมื่อตอนบ่ายนี้นี่ฉันตื่นขึ้นมาพอดีกับไอ้ตัวนี้มันเลิกผ้ากระโจมและจับข้อเท้าฉันไว้ก่อนที่จะก้มลงกัดปลายเท้าคริสติน่ารัวลินแทบฟังไม่รู้เรื่องกายหล่อนสั่นเทิมเหมือนผีเข้ามันจะมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เข้าทางด้านปลายเท้าของพวกเราพระเจ้าไม่เคยพบเห็นอะไรที่มันน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนเลยตัวมันขาดครึ่งท่อนไปแล้วแต่มันยังคลานมันเล่นงาน

เราจนถึงที่นี่ได้ไอ้ตัวนั้นแหละมันเป็นตัวที่ระพินยิงสะบ้าหัวเขาแหลกไปเหมือนกันคิดชี้บอกเสียงโวยวายดังคับป่ารอบด้านอิสเบนนั้นพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตะลึงหน้าไม่ผิดอะไรกระสบบุญคำคำรามลั่นบริกรรมอะไรพึมพำในลำคอแล้วโดดเข้าไปกระทืบร่างทั้งสองซึ่งเห็นชัดแล้วว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วอย่างเด็ดขาดเพราะศีรษะขาดหายไปด้วยอำนาจของลูกปืนอาคมชนิดที่วิญญาณร้ายใดๆก็ตามต่อให้มีอิทธิฤทธิ์สักปานใดก็จะหวนมาสิงสู่ไม่ได้นี่พวกเราหลับยามกันหรือยังไงเนี่ยเชิดวุฒิร้องขึ้นไม่ได้หลับนายทหารจันกับพี่คำและพวกลูกหาบสามคนก็อยู่เวรผลัดนี้ไอตัวที่มันย่องกับไปกัดแมมอะไม่รู้มันเข้ามาทางไหนมันเข้ามาเงียบเหลือเกินส่วนไอตัวนี่มันลอยมาจากในป่าเหมือนถูกอะไรจับขว้างมาอย่างนั้นแหละก็ตกลงกลางที่พักพอดีเห็นกันอยู่อะจันพูดเสียงออกพอกฉันยิงมันถึงสองนัดนะถูกบริเวณหัวอย่างจังแต่ก็หยุดมันไม่ได้อาจารย์ก็ยิงหน้ามันแหว่งหายไปทั้งซี่มันยังคลานได้อยู่อีกดูเหมือนคอจะขาดกระเด็นไปเพราะกระสุนเชิดวุฒินะคริสติน่าพูดด้วยอาการสำลักไอ้ตัวนั้นก็เหมือนกันตอนที่มันคลานงับซ้ายงับขวาอยู่ฉันก็ยิงถูกมันอย่างจังนะแต่ไม่เห็นมันสะดุ้งสะเทือนแต่พอโดนปืนของจันก็โลกผาแล่งมันสองซี่นิ่งไปเลยคิดเอะอะโวยวายขึ้นมาบ้างชี้ไปยังอีกตัวนึงเชิดวุฒิเริ่มอุ่นใจขึ้นมาทันทีกอดไรเฟิลของตัวเองไว้แน่นหันไปมองดูหน้าบุญคำอย่างมั่นใจแต่พรานเท่าไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแล่นกลับไปยังที่นอนของแกคว้าได้ M16 กระบอกสำรองที่แกเอากระสุนมาคลุกของอาถรรพ์ทำพิธีไว้ก่อนแล้วยัดเยียดส่งให้คริสติน่าบอกเร็วปรือว่าอ้าวแมมเนี่ยใช้ปืนกระบอกนี้เอาปืนที่แหม่มถือเก็บซะก่อนเถอะจะยิงกับไอ้ผีดิบพวกนี้ต้องเอาปืนที่บุญคำเข้าพิธีซะก่อนไม่งั้นยิงมันไม่อยู่หรอกเฉื่อยคำเอาปืนกระบอกนี้ไปถ้ามันโผล่เรียงหน้ากันเข้ามาอีกปังไหนก็ปังนั้นไม่มีการลุกขึ้นมาอีกแล้วตลอดไปคริสติน่ารับ M16 กระบอกสำรองที่มอบให้บุญคำเก็บรักษาไว้นั้นมาถือไว้อย่างงุนงไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ก็ปฏิบัติตามที่แกบอกพับฐานกระบอกที่ถืออยู่ในมือสะพายไหล่ไว้หันมาตรวจสอบแมกกาซีนและสวิตช์บังคับการยิงของกระบอกที่เพิ่งถูกส่งมาให้แล้วถือประจำมือทันทีพร้อมแม็กอะไหล่บรรจุกระสุนเต็มเหน็บไว้ที่ซอกขากางเกงสแตนลีย์เหลียวไปรอบๆอย่างรวดเร็วแล้วถามดังๆว่านี่ใครเห็นมั้งพรานใหญ่อยู่ที่ไหนทุกคนดูเหมือนจะเพิ่งคิดถึงระพินได้เพราะท่ามกลางการโกลาหลที่เกิดขึ้นกลางแคมป์ไม่มีใครเห็นวี่แววของจอมพรานเลยนายออกไปนอนดักปากทางด่านอยู่ตรงโน้นตั้งแต่หัวค่ำบุญคำชี้มือบอกบานนี้ก็ยังไม่เห็นโผล่ไม่เห็นเลยทุกคนมองหน้ากันโดยเฉพาะเชิดวุฒิและฝ่ายนายจ้างอเมริกันระพินเชิดวุฒิตะโกนลั่นไปทั้งบริเวณเงียบกริบไหนเห็นเขานอนอยู่ตรงไหนไหนพาไปสิกลุ่มอเมริกันทุกคนพูดขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดทุกคนไหวตัวบุญคำกับจันเองก็อยู่ในภาวะสงสัยเต็มทีเช่นกันตามปกติหากไม่เกิดอะไรขึ้นการที่ระพินจะเงียบเชียบอยู่เช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่นี่เสียงปืนออกจะดังสนั่นวันไหวไปทั้งที่ตั้งแคมป์พร้อมกับเสียงเอะอะโวยวายโกลาหลอื้ออึงแม้กระทั่งพวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองที่อพยพขึ้นไปอยู่ตามโพรงถ้ำบนหน้าผาด้านหลังที่ตั้งแคมป์ก็ยังรู้สึกตัวจุดใต้กันสว่างวอมแวมพร้อมทั้งกูตะโกนให้เสียงโวกเวกลงมาทำนองจะถามว่าได้เกิดอะไรขึ้นข้างล่างก็แล้วตัวระพินไปอยู่ซะที่ไหน
บุญคำเดินนำหน้าลิ้วไปทันทีทุกคนตามกระชั้นชิดแต่แล้วขณะนั้นเองก่อนที่กลุ่มนั้นจะพ้นแนวกองไฟกองสุดท้ายออกไปนั่นเองพวกลูกหาบที่ประจำกันอยู่ทางด้านป่าฝั่งขวามือก็ส่งเสียงโวยวายลั่นพร้อมกับเสียงระเบิดตูมของกระสุนลูกซองชนิดลูกโดดครั้งแรกก็ตูมเดียวก่อนวินาทีต่อมาก็มีเสียงตูมนับไม่ถ้วนรัวเป็นจังหวะทั้งหมดสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งหันขวับพวกนั้นกำลังวิ่งวุ่นเหมือนมดแตกรังใครคนหนึ่งแหกปากขึ้นสุดเสียงดูเหมือนจะเป็นนายตาหัวหน้าลูกหาบนั่นเองแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าร้องบอกความว่ายังไงไฟฉายทุกดวงของฝ่ายนายจ้างและพวกพรานพื้นเมืองที่กำลังส่องไปทางด้านที่ระพินหลบไปนอนดักปากทางไว้ก็ฉายกราดแยกกันออกไปทั่วทิศในราวป่าทึบที่ล้อมรอบปางพักอยู่เป็นรูปครึ่งวงกลมภาพที่ไฟฉายแต่ละดวงสาดออกไปกระทบทำให้ทุกหัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ที่ส้นเท้ามือตีนอ่อนไปหมดทั้งที่มีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วนะโมโพธิสัตโตนะโมโพธิสัตโตเชิดวุฒิขยับริมฝีปากหมกบิบสวดระลึกถึงพระพุทธพระคุณและพระเครื่องรางออกมาอย่างลืมตัวในขณะที่เอามือข้างนึงตะปบหลวงพ่อทวดที่แขวนติดคอขยุ่มแน่นนาทีวิกฤตที่สังหรณ์กันอยู่ตลอดทั้งคืนได้ปรากฏเงาแห่งความเป็นจริงของมันขึ้นมาแล้วณบัดนี้ทุกคนอยากจะคิดว่านั่นคือการตาฝาดแต่คนเราจะตาฝาดไปพร้อมกันหมดย่อมไม่ได้ป่ารอบด้านในรัศมีวงกลมเบื้องหน้าถูกล้อมไว้หมดแล้วด้วยกองทัพคดชสารยืนตีวงเรียงเบียดกันราวกับช้างศึกในขณะที่เคลื่อนเข้ามาหมายประจันบานต่อเป้าหมายซึ่งอยู่ตรงใจกลางแต่ละตัวขนาดเท่าภูเขาเหล่าการาวกับจะคัดกันมาโดยตรงไม่มีตัวไหนย่อมเยาไปกว่ากันเลยปริมาณไม่อาจคะแนนนับได้เพราะมองไปทางไหนก็ทะมึนทึนแน่นขนาดไปหมดแถวที่เรียงล้อมไว้เบื้องหน้าก็เห็นมืดเต็มแล้วส่วนแถวที่ยืนซ้อนหลังเตรียมจะประดังเป็นทัพหนุนเนื่องเข้ามายังมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการปรากฏตัวของพวกมันเงียบเชียบที่สุดไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยแม้ป่าแวดล้อมรอบด้านจะเต็มไปด้วยพงไม้ทึบแสดงว่าเคลื่อนเข้ามาอย่างเจตนาจะให้เงียบกริบที่สุดภายใต้อำนาจวงการชี้แนะของอะไรสักอย่างซึ่งครองอิทธิพลอยู่เหนือพวกมันอย่างเฉียบขาดกระสุนลูกโดดของปืนลูกซองจากฝ่ายลูกหาบที่ระเบิดเตือนทุกคนขึ้นนั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการโกลาหลอย่างที่เรียกว่าตะลุมบอลตัวหนึ่งเห็นถนัดว่าสุดหวบลงในทันทีและอีกสองตัวจากด้านคนละด้านพุ่งปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงร้องหรือเสียงโกนจะนาดใดๆทั้งสิ้นนอกจากเสียงแผ่นปัทภีสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะขนาดน้ำหนักตัวทั้ง19ชีวิตภายในแคมป์อันประกอบด้วยพวกลูกหาบพรานพื้นเมืองและฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนตกอยู่ในภาวะอันสุดที่จะบรรยายได้แต่ยามนั้นดูเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันยิงโดยอิสระยิงไอ้ตัวที่พุ่งกันมาใกล้ที่สุดนั่นเป็นเสียงตะโกนสุดเสียงของหัวหน้าคณะซึ่งบอกชัดได้ทันทีว่าเขาผ่านการเป็นทหารมาแล้วอย่างแน่นอน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0818-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: คลิก
12: พี่เก่งหาข้อมูลเรื่องอะไรอยู่จ๊ะ
11: พี่จะหาข้อมูลเรื่องนักรบบางระจันน่ะ
12: นั่นไงพี่เก่งเจอแล้วคลิกเลย
11: ใช่แล้วแต่เขาสะกดผิดนะเอ๊ผิดตรงไหน
13: คำว่าคลิกไม่ต้องมีไม้ตรีจ้ะเขียนเหมือนคำว่าคิดใช่ไหมเหมือนกับตอนที่เราหัวเราะคิดคิด
14: คำว่าคลิกเขียนคอควายลอลิงสระอิกกไก่ไม่ใส่ไม้ตรีเพราะพยัญชนะต้นคอควายเป็นอักษรต่ำเมื่อใช้สระเสียงสั้นและมีตัวสะกดเป็นแม่กบเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีอยู่แล้วไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆอีก
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนการป้องกันการจัดการและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังการป้องกันการจัดการและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังควรทำดังนี้ปลูกพันธุ์ที่ทนทานโรคได้แก่พันธุ์ระยอง72เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60และพันธุ์อื่นๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการไม่ควรปลูกพันธุ์ออนแอร์ต่อโรคได้แก่ระยอง11และ CMR43-08-89 สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นเป็นโรคให้รีบทำลายการทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างมี3วิธีดังนี้ 1. วิธีฝังกลบโดยฝังกลบต้นที่เป็นโรคในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 2-3 เมตรราดด้วยสารกำจัดวัชพืชโดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งได้แก่อะมีทารีน 80% WG หรือซัลเฟนทาโซน 48% SC หรือไดยูรอน 80% WT ก่อนกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร 2. วิธีใส่ถุงหรือกระสอบโดยนำต้นที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า7วันหรือจนกว่าต้นจะตาย 3. วิธีบดสับโดยนำต้นที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดหรือสับโดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติกแล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นแห้งตายการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบโดยใช้สารเคมีจำกัดแมลงได้แก่อิมิดาโคพริต 70% WG อัตรา 6-12 กรัมไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา30มิลลิลิตรโดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในพืชที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบเช่นกระเพราโหระพาผักชีฝรั่งพริกมะเขือมันฝรั่งและพืชตระกูลถั่ววิธีเหล่านี้จะช่วยป้องกันและจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังได้พบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ทันป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมาน

0: แดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: รู้รักภาษาไทย
11: โดนโด
10: นตรีคลายเครียด
11: ท่านผู้ฟังคะปัญหาที่จะถามชิงรางวัลวันนี้ถามว่าดนตรีบำบัดมีประโยชน์อะไรบ้างดนตรีเอาไว้คลายเครียดค่ะถูกต้องค่ะดนตรีเอาไว้คลายเครียดนะคะ
12: วิเชียรมาศไม่รำคาญบ้างเหรอทำไมพิธีกรคนนี้ถึงพูดว่าดนตรีคลายเครียดนะ
13: นั่นน่ะสิฉันก็รำคาญคนที่พูดคำควบกล้ำไม่ชัดเหมือนกัน
12: คนที่พูดนี่น่ะไม่ระมัดระวังการออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเลยควรพูดว่าดนตรีคลายเครียดความหมายจึงจะชัดเจนถูกต้องว่าดนตรีฟังแล้วคลายความทุกข์คลายความกังวล
13: ถ้าพูดว่าคลายเครียดก็จะหมายถึงอาการที่คลายเอาความเครียดออกมาทั้งปากนะสิ
12: คำว่าดนตรีต้องออกเสียงตอควบรอส่วนคำว่าคลายเครียดต้องออกเสียงคอควบรอและคอควบรอให้ชัดเจนจึงจะมีความหมายว่าดนตรีทำให้มีอารมณ์แจ่มใสทำให้มีความสุขความทุกข์บรรเทาลง
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซาโนเนในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก

0: คมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ้อยโต๊ะใช่ครับอาหารใช่ครับใช่ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ
1: อ๋อหนูมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการงานมาที่21ให้พี่ด้วยนะ
2: พี่ทินคะหนูมีอะไรจะบอกค่ะ
1: อะไรล่ะ
2: คือว่าเมื่อครู่นี้ค่ะลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าขอยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดค่ะ
3: อะไรนะยกเลิกงานเหรอพี่เพิ่งยืนยันงานไปเมื่อสักครู่นี้เองร้อยโต๊ะกับอาหารนะแล้วทำยังไงอะแล้วแขกเขาว่าไงทำไมถึงยกเลิกงานอะ
2: ล้อเล่นค่ะพี่ทิน
3: ล้อเล่นเหรอโหทำไมน้องหนูมาล้อเล่นกับพี่อย่างเงี้ย
2: หนูขอโทษค่ะหนูแกล้งแย่พี่ทินเล่นไม่นึกว่าพี่ทินจะถึงกับหน้าถอดสีขนาดนี
1: ้หน้าถอดสีทำไมหน้าพี่เป็นอะไรหน้าพี่ถอดสียังไงเหรอ
2: หน้าถอดสีเป็นสำนวนค่ะหมายถึงหน้าซีดหน้าเผือดลงเมื่อมีอาการตกใจกลัวหรือผิดหวังคำว่าถอดสีใช้ในวงการนักเลงปลากัดปลากัดเป็นปลาสวยงามเพราะว่าลำตัวและครีบมีหลายสีธรรมชาติของปลากัดเมื่อพบปลากัดตัวอื่นก็จะเข้าต่อสู้ทันทีมันจะพองแก้มทั้งสองข้างกางครีบทุกครีบออกและสีลำตัวก็จะเข้มขึ้นแต่ถ้าปลากัดตกใจไม่สู้หรือยอมแพ้สีลำตัวจะจางซีดลงอาการเช่นนี้เรียกว่าถอดสีคำว่าถอดสีจึงนำมาใช้เปรียบกับสีหน้าที่ซีดเผือดลงของคนที่ตกใจกลัวหรือผิดหวังตัวอย่างเช่นพอเขาถูกจับได้ว่าพูดเท็จก็ถึงกับหน้าถอดสี
1: อ๋อเข้าใจแล้วหน้าถอดสีก็เหมือนหน้าพี่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเอกสารเพิ่มเติมมาให้นะคะ
1: หัวเราะเยาะพี่เข้าไปตกใจหมดเลย

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สถานทูตคูเวตเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดถ่ายภาพหลังอิหร่าน

0: ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกรามเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันที่12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศผมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2สถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย3สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอการเกิดเหตุการโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นกระทำการผิดกฎหมายของคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลา

0: คมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
1: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
2: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าทาสตอนที่1คำว่าทาสเขียนทอธงสระอาต่อเต่าสระอุมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าทาตุคำว่าทาสมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายและสิ่งต่างๆโบราณมีความเชื่อว่าธาตุเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นแต่ละชาติมีจำนวนธาตุไว้ไม่เท่ากันโดยมากก็ไม่เกินจำนวน5ธาตุเช่นพระพุทธศาสนาเชื่อว่าธาตุมีจำนวน4ได้แก่ดินน้ำลมไฟพราหมณ์เชื่อว่าธาตุมีจำนวน5ได้แก่ดินน้ำลมไฟและอากาศตรงกับความเชื่อของชาวกรีกโบราณส่วนชาวจีนโบราณเชื่อว่าธาตุมีจำนวน5ได้แก่น้ำไฟทองไม้และดินความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันพบว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของสสารในโลกมีจำนวน118ธาตุ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: รู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลอย่างแท้จริงการปรับตัวปรับใจก็ง่ายชีวิตที่รู้จักปรับตัวปรับใจเป็นชีวิตที่อยู่ได้อย่างดีงามและเหมาะสมในสังคมนั้นๆศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้แน่ใจว่าถ้าเราปรับตัวปรับใจได้แล้วความรู้สึกเป็นกันเองมันมากขึ้นความเข้าใจเป็นกันเองมันมากขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกเข้าใจเป็นกันเองมากขึ้นความจริงในใจเราก็มีมรรคมีผลเป็นเส้นทางคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์น้อยใหญ่ซึ่งกันและกันเป็นเส้นทางที่เป็นไปเพื่อการอยู่ได้ในสังคมนี่คือหลักศาสนาเมื่อเราทั้งหลายมีความรู้สึกละอายแก่ใจมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปทำใดก็มีผลทำใดก็ให้ผลดีงามกับเราทั้งนั้นถ้าเราปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดมีสติสัมปชัญญะรู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นบาปบุญคุณโทษอย่างไรเรารู้ได้แก่ใจของตนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้รู้ตัวอยู่ทุกขณะเชื่อเหลือเกินว่าเราทั้งหลายจะถึงซึ่งคำว่าเหตุและผลคำว่าวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจของเราแต่ละคนเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเราพยายามศึกษาเมื่อเราพยายามเรียนรู้เมื่อเราพยายามปฏิบัติอยู่ย่อมเปิดเผยกับเราทุกคนศาลานั้นมีไว้สำหรับทุกคนธรรมนั้นมีไว้สำหรับทุกคนและทุกคนก็มีธรรมอยู่ในใจของแต่ละคนผู้ใดจะละเอียดอ่อนลึกซึ้งก็อยู่ที่บุคคลนั้นได้มีการฝึกการปฏิบัติทุกส่วนสัตว์มีอะไรที่หลากหลายแต่ถ้าเรามีกล้องขยายเราจะเห็นทุกหลากหลายของสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเราไม่มีกล้องขยายเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างความจริงอย่างไรหัวใจก็อย่างนั้นถ้าหัวใจเราได้มีเวลาสงบระงับลงย่อมปลงย่อมวางและย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเราจึงมานั่งมาฝึกมาปฏิบัติเพราะสิ่งนี้ไม่ถูกยกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งนี้ไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองกับผู้ใดเมื่อใจสงบเมื่อใจเย็นเมื่อใจสงัดลงสิ่งที่ตามมาก็รู้เรื่องอดีตสิ่งที่ตามมาก็รู้เรื่องอนาคตสิ่งที่ตามมาก็รู้เรื่องในปัจจุบันของตนและหมู่คณะสุดท้ายก็จะเห็นความจริงของชีวิตวาระโลภโกรธหลงได้แค่ไหนวาระราคะโทสะได้มากน้อยเพียงใดความในใจของเขาว่ายึดไม่ยึดติดไม่ติดผิดหรือถูกก็ย่อมรู้แก่ใจของตนเองในแนวของการปฏิบัติจึงสร้างความรู้สึกส่วนนี้ให้เกิดขึ้นกับใจเคารพยำเกรงให้อภัยในที่สุดของใจเมื่อใจเรามีความเคารพยำเกรงให้อภัยสังคมนั้นก็มีธรรมอยู่สังคมนั้นก็น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดน้อยจุดใหญ่จุดเล็กจุดหนึ่งนั่นแหละถ้ามีคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจบนพื้นฐานแห่งความอดทนบนพื้นฐานแห่งความอดกลั้นบนพื้นฐานแห่งการข่มใจหักห้ามใจเชื่อว่าเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขความต่างของลักษณะความต่างของความคิดก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามีจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณนามความดีเราจึงบอกว่าย้อนหยวนให้อภัยทั้งนั้นเพราะหากลบกบนี่ไม่คุ้มกับการลงทุนดูรู้เห็นเป็นธรรมดาดูเข้าใจเห็นเป็นธรรมดาด้วยหลักแห่งความจริงของศาสนาเมื่อเราต้องลดต้องละต้องเลิกเราก็ต้องยอมรับว่ามีผลต่อการปฏิบัติทำให้เราสงบทำให้เราสงัดทำให้เราสว่างกระจ่างแจ้งในใจของตนผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราทุกคนก็จะดีขึ้นขอให้มุ่งมั่นอยู่ความตั้งใจอย่างนี้โดยภาระโดยหน้าที่เมื่อเราถูกสมมุติให้มีเป็นหญิงเป็นชายสมมุติให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติโกโหติกาเราคงอยู่กันในกติกาสมมุติเพราะวิมุตติมันเกิดจากทำถูกต้องดีงามดังสมมุติไว้วิมุตติมันถึงจะเกิดขึ้นปัญหามันถึงจะไม่มีถ้าโลกแห่งความจริงอยู่ในโลกแห่งความสมมุติอย่างนี้เราก็จะต้องบอกตัวเองว่าเราต้องอยู่ในกติกานั่นคือจริงด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราไม่มีกติกาเราก็จะกลายเป็นเรื่องไม่น่าอยู่กติกาคือกติกาของการถูกสมมุติในโลกแห่งความเป็นจริงจริงโดยสมมุติจริงด้วยเหตุด้วยผลจริงโดยปรมัตถ์ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเกิดต้องตายตายต้องเกิดเกิดต้องจากจากต้องแก่สิ่งนี้แน่ๆคือความจริงมันปรากฏแต่ถ้าเราทุกคนเข้าใจในความจริงอย่างนี้เส้นทางของการกำหนดรู้กำหนดละกำหนดเลิกกำหนดทำให้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะง่ายการปฏิบัติธรรมของเราจะดูง่ายขึ้นฟังดูรู้เข้าใจฟังดูรู้เข้าใจความแจ่มแจ้งความชัดเจนมันเกิดขึ้นกับใจเมื่อเราฝึกอยู่เพียรอยู่อย่างนี้เราย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเราย่อมเข้าใจได้ตามความเป็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันลงเอยด้วยเหตุด้วยผลเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันลงเอยด้วยบุญด้วยกุศลเราทุกคนก็จะเป็นไปเพื่อวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจะพ้นในลักษณะข่มไว้จะพ้นในลักษณะสะกดไว้แม้จะพ้นได้ในลักษณะของการนำมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนี้นั้นเป็นผลต่อคำว่าวิมุตติหลุดพ้นของแต่ละคนเส้นทางของชีวิตนั้นเป็นเส้นทางที่มีที่มาที่ไปจะสั้นก็มีที่มาที่ไปจะยาวก็มีที่มาที่ไปจะโรคน้อยโรคมากก็มีที่มาที่ไปจะสำเร็จไม่สำเร็จก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมีเหตุมีผล นี่คือหลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจและได้มาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติเชื่อและมั่นใจว่าความตั้งใจนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อวันต่อเดือนต่อปีขอให้หมู่เรานั้นมีคำว่าภาวิโตภาหุลีกโตเจริญให้มากเพียรให้มากอย่างต่อเนื่องน้ำนั้นแม้ว่าไหลแต่น้อยแต่ไหลไม่หยุดก็มีสิทธิ์จะเต็มมีสิทธิ์จะเย็นฉันใดหัวใจที่เราฝึกไม่หยุดเพียรไม่หยุดทุกวันทุกวันคำว่าเกลี้ยงคำว่าเกลาคำว่าเนียนคำว่าใสคำว่ารู้คำว่าเข้าใจมันก็ย่อมเกิดขึ้นกับหัวใจเราทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาเดินไม่หยุดย่อมถึงจุดหมายปลายทางไปไม่หยุดย่อมถึงจุดหมายปลายทางชีวิตที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะฝึกฝนอบรมตนของตนให้เกลี้ยงให้เกลาให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษเชื่อเหลือเกินว่าเรานั้นย่อมไปได้สู่จุดหมายปลายทางของแต่ละคนหากจะเป็นหลุมเป็นร่องหากจะเป็นสูงสูงต่ำต่ำหากจะดูเป็นเรื่องขัดบ้างไม่ขัดบ้างสั้นบ้างยาวบ้างก็เป็นเรื่องของความเป็นศีลเป็นธรรมกับเราทุกคนขอให้มุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลขอให้แน่ใจด้วยบุญกุศลขอให้มั่นใจและแน่ใจในคุณงามความดีของตนเชื่อว่าเราทุกคนนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางดังที่เราตั้งใจไว้ขอให้มีความเข้าใจขอให้มีความภาคความเพียรขอให้มีความเพียรความพยายามอย่างต่อเนื่องเชื่อและแน่ใจว่าเรานั้นจะไปถึงจุดหมายปลายทางดังที่เราตั้งใจกันไว้ขออย่าได้ลดความตั้งใจขออย่าได้ละความตั้งใจให้เราทำอย่างต่อเนื่องจะสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่เป็นไรจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้มีความตั้งใจที่จะทำเพราะมันเป็นธรรมกับเราถ้าเราไม่เป็นไม่ทำมันก็ไม่มีทางจะเป็นธรรมกับเราถ้ามันจะเป็นธรรมต้องทำให้มันเกิดให้มีขึ้นประสบการณ์นั้นมันเปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่ทุกวันประสบการณ์มันสอนให้เรารู้สึกการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองทุกวันข้อปฏิบัติก็อย่างนั้นจะสงบน้อยสงบมากจะเย็นน้อยเย็นมากจะสว่างน้อยจะสว่างมากจะรู้ได้บ้างไม่รู้ได้บ้างจะเข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจได้บ้างแต่อาศัยเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายเราทำบ่อยๆมันเต็มโลกความเป็นจริงมันไม่สงสัยใจที่เป็นธรรมมันเปิดกว้างกับตัวเองทุกเรื่องทุกอย่างไปฟังเข้าใจดูเข้าใจรับรู้เข้าใจนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติปัญญายะปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เพราะปัญญาคือได้ฟังเข้าใจได้ดูเข้าใจได้รับรู้เข้าใจนั่นคือสิ่งที่บอกว่าไม่สงสัยแล้วจากส่วนละอันพระน้อยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้เลยว่าตรงหรือไม่ตรงชัดหรือไม่ชัดผิดถูกชั่วดีเรารู้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาในโลกสมมุติผู้ใดที่ชะล่าใจผู้ใดที่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นอย่าคิดเท่าไหร่ตนย่อมรู้ได้แก่ใจของตนแม้คนอื่นรู้เข้าเราก็ยิ่งเสียหลักเข้าไปอย่างนั้นทางการปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่เราต้องเคี่ยวต้องเข็นทางของการปฏิบัติถือว่าเรานั้นต้องเลิกต้องลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นทางของการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มต้องเสริมต้องแต่งให้ข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นมากขึ้นทุกรูปแบบยืนให้มากนั่งให้มากนอนให้มากเดินให้มากเพิ่มความเพียรตัวเองให้มากขึ้นด้วยการเฝ้าฝึกสติสัมปชัญญะกิริยาที่เกิดอยู่กิริยาที่เป็นอยู่อาการที่เป็นอยู่เกิดอยู่อย่างไรพึงกำหนดรู้เท่าทันต่ออาการอย่างนั้นสงบอย่างไรรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรก็พึงกำหนดให้ดูรู้อยู่อย่างนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งทำในจิตในใจของเราก็จะมีผลต่อคลายออกจากตัวยึดคลายออกตัวยึดเพราะมันรู้ทีละนิดทีละหน่อยความจริงก็ที่สุดก็รู้ได้เช่นเดียวกันโลกนี้ไม่เคยถูกเว้นเว้นผู้หนึ่งผู้ใดพระจันทร์กับอาทิตย์ไม่เคยถูกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดตรงไปตรงมาย่อมไม่ยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดทำไปในจิตใจของแต่ละคนก็มีเหตุผลอย่างนั้นเพราะมันมีสมบัติเป็นเช่นเดียวกันทุกประจำวันทุกประจำเดือนทุกประจำปีทุกตลอดชีวิตเพราะความจริงมันปรากฏอยู่กับตัวเราแล้วเมื่อใจเรามันนิ่งมันสงบการยอมรับมันก็เกิดขึ้นลักษณะวางมันก็ง่ายลักษณะว่างมันก็ง่ายพอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอยู่เมื่อรู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่เราก็ต้องละเอียดกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องรอบคอบกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องสุขุมกับสิ่งเหล่านั้นเพราะประสบการณ์มันสอนให้เราเป็นคนเป็นยังไงเราก็มาเตือนมาสอนเจ้าของได้ว่าเพราะอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะอย่างนี้ถึงอย่างนั้นเพราะไม่อย่างนั้นถึงต้องอย่างนี้นี่นั่นคือเราที่ต้องสังเกตในการปฏิบัติชีวิตของเราแต่ละวันมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเขาเรียกว่าปักหลักได้ปักหลักอยู่วันเดือนปีก็จะสอนในเรานั้นลึกซึ้งมากขึ้นคงไม่จะลักษณะจับชายสับสนวุ่นวายกับเรื่องที่ปฏิบัติเพราะเราชี้ตามรู้ตามเห็นตามชี้ตามในสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกภายในของเราภายในจิตในใจของเราก็กำหนดรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะเป็นส่วนกุศลอกุศลในจิตเราก็รู้เท่าทันต่อกุศลอกุศลในจิตแม้จะเป็นส่วนแห่งกายคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเสื่อมทุกลมหายใจเข้าออกมันสุดมันโทรมทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่หลอกตัวเองว่านี่คือความจริงมันปรากฏแล้วมันแสดงตนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สิ้นเสื่อมตามเหตุปัจจัยของมันอยู่อย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของความจริงของร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราเมื่อมากำหนดมารู้เท่าทันต่อความจริงใดๆลักษณะก็เลยเฉยเลยว่างเลยวางได้เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองและมันมีของมันอย่างนั้นเองมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันมีอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์มันได้เนื่องจากเรารู้ว่ามีพระจันทร์พระอาทิตย์ถ้าร้อนก็พอแก้ไขด้วยร่มพัดลมและแอร์หรือเข้าร่มไม้ถ้าหนาวหรือเย็นก็ต้องแก้ไขด้วยความร้อนผ้าห่มและอื่นใดความในใจของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายการปฏิบัติที่เราแก้ใจเราได้เพราะเรารู้เท่าทันต่ออาการนั้นๆเพราะเราเข้าใจเท่าทันต่ออาการนั้นๆที่มันเกิดอยู่กับจิตใจของเราทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งพอใจและไม่พอใจมันก็เกิดอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเรากำลังสติสัมปชัญญะดีเราก็รู้เท่าทันต่ออาการนั้นๆเราก็เข้าใจเท่าทันต่ออาการนั้นๆความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาอาการมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหัวใจเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเรานั้นฝึกสติสัมปชัญญะดีแล้วอะไรจะไปอะไรจะมาอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะแปรปรวนอะไรจะแตกสลายเราก็รู้ว่ามีที่มาที่ไปและเราก็เข้าใจว่ามีเหตุมีผลเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆที่เกิดขึ้นหากเรากำหนดดูกำหนดรู้กำหนดทำความเข้าใจอยู่ความจริงของใจก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจึงไม่เป็นเรื่องยกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดเพียรเพ่งแผ่นเผาอย่างต่อเนื่องหนักก็เป็นเบาเบาก็หมดไปใจเราก็จะเปิดเผยตัวเองอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมีที่มามีที่ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเองมันมีที่มามีที่ไปและที่สุดขอโทษเดี๋ยวมันไม่อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพราะมีเหตุปัจจัยเพียงพอที่ทำต้องให้เป็นอย่างนั้นเราอย่าไปติดใจกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเราจะไปติดใจในเรื่องของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพึงรู้ว่ามันมีอยู่เนื่องจากเราทำตัวเองให้เป็นคนพร้อมให้ทานสุดชีวิตจิตใจรักษาศีลสุดชีวิตจิตใจภาวนาก็ด้วยชีวิตจิตใจเป็นเดิมพันความดีนั้นจึงมีผลต่อการยอมรับในใจของเราได้ที่เราพยายามตั้งใจที่เราพยายามรักษาอยู่ตั้งใจอยู่รักษาอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเราและมันก็มีอยู่กับทุกคนเช่นนี้อย่างนี้เหมือนกันที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องเจาะจงเฉพาะเรานะมันมีเหมือนกันกับเรานี่แหละต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างเวลามากน้อยก็ผัดกันไปผัดกันมาเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้อากาศก็คงไม่ปฏิเสธว่าคงใกล้เคียงกัน คงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่ากันความเป็นธรรมนั้นมีอยู่กับเราแล้วเพียงแต่เราให้ใจเป็นธรรมกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็มีเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็เป็นเราจะอยากรู้อยากเห็นไม่อยากรู้อยากเห็นมันก็มีมันก็เป็นมันก็รู้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำแล้วธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ประจำส่วนที่เสียแล้วกุศลธรรมมาส่วนที่ดีแล้วกุศลธรรมมาธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกไม่หมดยุคไม่หมดสมัยดีใจเสียใจเศร้าโศกเป็นสมบัติของทุกคนยกเว้นพระอรหันต์ผู้ฝึกตนได้พ้นหลุดแล้วจากสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะไต่เต้าไปสู่จุดนั้นฝึกจนมีกำลังของสติสัมปชัญญะดีเรียนรู้น้อมฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บดูปุ๊บเข้าใจปั๊บแล้วความสว่างภายในใจคือกำลังจิตของเรามันดีกำลังสมาธิของเราดีก็เรื่องสว่างมันพอเล็กน้อยนิดหน่อยก็เข้าใจแม้ส่วนนิดส่วนน้อยของใจก็รู้ได้เข้าใจชัดนั้นเราก็ไม่สงสัยนั้นเราก็ไม่หวั่นไหวนั้นคือเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นยังกินกี่สมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าบ้านหรือภูเขาไม่ว่ารถหรือว่าอื่นใดตึกรามบ้านเรือนก็เป็นเช่นเดียวกันแม้เราเองที่ว่ามีชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีลักษณะความจริงเป็นเช่นเดียวกันหากเรายอมรับอย่างนั้นเราก็คงต้องไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนื่องจากเราไม่พยายามที่จะเสริมกิเลสไม่พยายามที่จะเสริมการเกิดเราจึงมาฝึกมาปฏิบัติเพราะจับต้นชนปลายได้แล้วมันรู้เหตุรู้ผลจิตของเรามันก็ไม่ก่อไม่ยึดใจของเรามันก็ไม่ยึดไม่ก่อเพราะมันรู้เนื้อแท้แก่นแท้แห่งสิ่งเหล่านั้นแล้วความเป็นธรรมในใจมันก็เกิดขึ้นความเป็นอิสระในใจมันก็เกิดขึ้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นธรรมกับเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไรเมื่อเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรามีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมข้อปฏิบัติของเราก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์คือจบหลักสูตรได้ด้วยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทั้งป้องกันและทั้งสนับสนุนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและสนับสนุนให้จบลงได้ด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาด้วยแรงแห่งความดีงามของหมู่เราที่มาฝึกมาปฏิบัติจึงไม่ได้สงสัยความตั้งใจของแต่ละคนว่าจะไม่สำเร็จสำเร็จระดับไหนก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลรู้ได้ระดับไหนก็เป็นเรื่องเฉพาะตนความเข้าใจเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะจุดมุ่งหมายปลายทางของการมาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติมุ่งเพื่อรู้มุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อทำให้แจ้งจริงจังจากใจของตนพอเราเห็นมามากแล้วว่าอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้เท่านี้แล้วดูอะไรก็ไม่มีอะไรพิเศษเกินกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายก็จะมีความหมายต่อการมาอยู่วัดปฏิบัติตั้งใจนั่งตั้งใจเดินตั้งใจนอนตั้งใจยืนตั้งใจพูดตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งกำใจกำหนดรู้ต่อเหตุผลที่เกิดอยู่กับกายกับใจของตัวเองนี่คือแนวทางของการปฏิบัติเพื่อเราลดเราละเราเลิกได้ในที่สุดพอเรามาเพื่อจุดหมายปลายทางจุดเบื้องต้นคือความสงบระงับของใจท่ามกลางคิดค้นมีเหตุมีผลที่สุดทุกคนก็วางได้ด้วยความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นแนวทางของการมาอยู่วัดปฏิบัติจึงขออนุโมทนาของความตั้งใจของทุกหมู่เราที่เอาโอกาสตนเองเข้ามาใช้ชีวิตในวัดตามวันเวลาโอกาสที่สะดวกและพอพึงทำได้เชื่อเหลือเกินว่าไม่หมดยุคไม่หมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องที่มีอยู่กับใจของแต่ละคนรู้น้อยรู้มากก็เป็นเรื่องเฉพาะตนสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโญนัญญังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลขอให้ตั้งใจรับผิดชอบตัวเองอย่างนี้เพียรอย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เชื่อว่าเราจะถึงซึ่งความสำเร็จดังที่เราตั้งใจไว้เพราะธรรมทั้งปวงทั้งหลายมีอยู่กับกายกับใจเราแล้วขออย่าได้ลดความตั้งใจอย่าได้ละความตั้งใจความน่าถึงความเข้าใจดีของหมู่คณะนั้นจงมีผลต่อความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้จงทุกคนด้วยเทอญ
11: ราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชาญนิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชาญนิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงเผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชาญนิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชาญนิคมมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เป็นรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสารวัตรท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสารวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสารวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานโยหลวงพ่อพุทธฐานโยเดิมชื่อพุทธอินทรหังเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้และทำเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาทานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาทานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบประนับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานมายังวัดบัวผาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโยพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นประจำพรรษาอยู่ที่วัดบัวผาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระ หนูเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามหรือวัดสาปฐุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปฐุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
12: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปจิตในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกไปจนทำนี้ทำนานเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตในปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันต่อคิดไม่ตั้งใจคิดมันต่อคิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิด ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยคล่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้สติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้รู้รู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังเพราะลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเย็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการกระทับส่งสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังในอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็ใกล้ๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิต การภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีก็สร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
11: ด้วยความเคารพในพระบุพพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลายานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองค์เล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างมาปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมแต่ทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติไม่ได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณไม่ได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่
13: พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสาละวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
14: เมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จนิพพานดังดินบินลงล่องหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคสัมปทาย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติเมื่อสิ้นแล้วเมื่อมีสิ้นแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเหยียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราทราบความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าโกงเองกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยข้ามปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้รู้ว่าเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
13: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252-5465
15: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าคัดสรรโอท็อประดับจังหวัดปี2569ยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะ นันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพบปะและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ระดับจังหวัดโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของชาวนราธิวาสการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นราธิวาสเมือง 5Dโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจดีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐ

0: วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าและโปรโมทสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please speak
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้

0: Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: เกษตรเพื่อประชา
5: ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ GAP เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและส่งต่อไปสู่มือผู้บริโภคมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP เป็นแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผลผลิตเกษตรกรสามารถขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ในขอบขายพืชประมงปศุสัตว์ได้2ช่องทางคือ 1. สมัครผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเกษตรกรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAPโดยมีที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำและตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การสมัครขอใบรับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงหากเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือใบคิวกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาเกษตรกรสามารถสมัครขอการรับรองใหม่ได้สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานทูตจีนเคลื่อนไหวแล้วปมคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทาสถานทูตจีนเคลื่อนไหวการที่พ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทายันกำชับพลเมืองมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่พำนักหวังไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้เยาว์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงผ่านเพจChina Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นดังต่อไปนี้ฝ่ายจีนได้รับรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวและข้อมูลมีการเปิดเผยในรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีนี้รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเคารพที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความ

0: โศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรา